0: นะก็เข้มข้นนะครับแล้วก็มีหลายมิติเนี่ยชื่อกูรูก็อย่างที่บอกไปแล้วผมก็จะไปช่วยเสริมทับด้วยในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เดี๋ยวเจอในหัวอัดแน่นอนใครที่บอกว่าโอ้คุยกับอาจารย์แล้วเวลาไม่เคยพอเลยในรายการนะไปคุยกันเต็มเจอตัวเป็นๆได้นะครับในหลักสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้นั่งยิ้มรออยู่แล้วนะฮะในหัวอ่านของเรานะฮะก็จะไปพูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับในหัวอ่านพร้อมแล้วครับ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณเจเจครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
2: ค่ะ
0: อาจารย์อยู่บ้านไหมหรือเปลี่ยนมุม
3: อยู่บ้านครับแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะไปทำภารกิจนอกสถานที่ต่อครับ
0: อ๋อเปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะ
3: เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับ
0: จะได้พาทัวร์บ้านในหัวอัดนะฮะ
3: ก็จะได้เห็นว่าแบบอะไรนะไม่จำเจ
0: มีหลายมุม
3: ไม่จำเจนะ
2: แต่
3: ไม่ใช่คุณเจเจนะไม่ใช่คุณเจเจ
2: แอบเห็นวิวด้านหลังนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบ้านอาจารย์นี่เขียวครึ้มนะคะเห็นมีต้นไม้ด้วย
3: ครับผม
0: เลี้ยงแพนด้าหรือเปล่าฮะ
3: ครับวันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐ
0: ครับ
3: คุณเจเจท่านด็อกเตอร์ท่านผู้ฟังก็คงตามข่าวเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับ
0: ครับ
3: พอๆกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับ
0: ซึ่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอาจารย์ก็ตอนแรกก็อุตส่าห์จะเซ็นกันเรียบร้อยแล้ว MOU ก็สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางแสงของทรัมป์เนี่ยมันร่อยหรอลงไปก็เลยต้องมีการชะลอการโจมตี
3: ถูกต้องเลยครับท่านด็อกเตอร์ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับค่อยๆมาคลี่กันต่อไปในสุขถัดๆไปนะครับสุขนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา301
0: ครับ
3: มาตรา301เนี่ยผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับทุกท่านว่าข้อเท็จจริงมาตรา301มาตรา301ก็เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเรียกกันว่ามาก้าเมกอเมริกาเกรทอเกรท
0: ครับ
3: การที่จะเมกอเมริกาเกรทอเกรททำให้อเมริกายิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือเก็บภาษีของประเทศต่าง
0: ๆครับ
3: เรื่องที่มาที่ไปก็ตั้งแต่นู่นแหละครับถูกศาลสหรัฐอเมริกาบล็อกอำนาจของการใช้การเก็บภาษีตอบโต้ในปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าภาษีตอบโต้วงเล็บว่า reciprocal tariffหลังจากนั้นก็มาคือประเด็นก็คือว่ามีการพูดถึงว่าเดี๋ยวมาตรา301เนี่ยก็จะถูกฟ้องภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาฟ้องอีกแล้วเพื่อจะระงับการใช้มาตรา301
0: คร
3: ับ แต่บอกดร.เจตคุณเจเจแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกเยอะแยะเลยผ่านตามกฎหมายของเขาอย่างน้อยก็สัก3กฎหมายสำคัญเฉพาะ3กฎหมายนี่ผมคิดว่าก็เพียบแล้วครับกฎหมายการค้านะกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายอัตราภาษี Tariff Act Trade Expansion Act แล้วก็Trade Act ใน3กฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจของประธานาธิบดีและก็ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใช้มาตราต่างๆในการเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้า
0: ครับ
3: เช่นเพิ่งจบไปเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ก็คือการจบของมาตรา122อันนี้เป็นกฎหมายเป็นตามมาตราของกฎหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์สามารถจะเก็บภาษีได้แต่ต้อง122เนี่ยไม่เกิน150วันและก็ไม่เกิน 15% ในการเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าแก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงิน122จบไปแล้วเขาก็เลยใช้มาตรา301ในกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นแหละกฎหมายทางการค้าใน301เนี่ยด้วยเหตุผลว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับที่จะมีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา301ก็คือ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเดี๋ยวค่อยมากลับมาที่301

0: ค้าของสหรัฐอเมริกาอันนี้ให้อำนาจของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า USIS 201วัน122 201 301เขายังไม่ได้ใช้201เขามาใช้301โดยเหตุผลเดี๋ยวก็จะงงตัวเลขนะครับ
1: ผมชักมึนตัวเลข
2: 122 301และ201
0: 201 201 122 201 301
1: ครับ
0: ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมาตรา232 232นี่ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับกฎหมายการขยายทางการค้าด้วยเหตุผลของความมั่นคง232เนี่ยให้อำนาจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในการใช้อำนาจนะครับแล้วก็มีมาตรา338ทำไมผมพูดมาตรา338เพราะอันนี้ให้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป
1: ์ครับ
0: เพราะเพิ่งเก็บภาษีสินค้าของแคนาดาไป 50% มาตรา338ไอ้มาตรา338เนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายภาษี Tariff Actและก็มีอีก 2-3 มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปอุดหนุนนะการเข้าไปอุดหนุนการทุ่มตลาดนะครับอันนี้เขายังไม่ได้เอามาใช้น
2: ะ
0: แต่ใช้ได้บางสินค้าไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เฉพาะ3มาตราเฉพาะ3กฎหมายเนี่ยในมีย่อยในแต่ละมาตราเยอะแยะเลยที่ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีให้อำนาจทั้งUSTR ให้อำนาจของ USIS หรือบางอันก็ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีบวกกับหน่วยงานนั้นๆไปด้วยข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับในมาตรา122เนี่ยมาตรา122มาตรา338ที่เก็บกับแคนาดาโดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสามารถเก็บภาษีได้ทันทีนั่นคือไม่มีการไต่สวนเก็บเลย
1: ครับไม่ต้องสืบ
0: แต่201 201 301 232ต้องมีการไต่สวนซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่มาตราเหล่านั้นเนี่ยมาตราเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุภาษีว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บเห็นไหมมาตรา122ที่เพิ่งจบไปกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 15% ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เก็บ 10% กับทุกประเทศนะกำหนดเพดานภาษีและกำหนดระยะเวลา150วัน122แต่มาตราอื่นที่ผมพูดถึงเช่น201 301 232เนี่ยไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาโอเคอันนั้นเกินนำนิดนึงต่อไปก็ลงในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา301มาตรา301เนี่ยเมื่อกี้ถ้าจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้ก็ได้
1: อาจจะอีกทีนึงเอาอีกทีนึงเผื่อจำไม่ได้ขยายความ
0: มาตรา301ที่โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาเก็บขนาดเนี้ยเป็นไปตามกฎหมายการค้า Trade Act 1974
1: ครับ
0: กฎหมายทางการค้านะแล้วก็ให้อำนาจของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาที่เก็บก็คือ USTR ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเมื่อไม่ได้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงก็มีการไต่สวนตรวจสอบนำเสนอข้อมูลนะครับจากประเทศที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้301ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อยู่ขณะนี
1: ้
0: ผลของการใช้301ในแต่ละมาตราในแต่ละกฎหมายก็จะใช้เหตุผลในการเก็บภาษีของประเทศต่างๆที่แตกต่างกันมาตรา301ให้เหตุผลว่าการค้าไม่เป็นธรรมปัจจุบันประเทศ60ประเทศและ16ประเทศเจอข้อกล่าวหาว่าการค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกาการค้าที่ไม่เป็นธรรมดร.เจษดาคุณเจเจท่านผู้ฟังคำว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากๆ
1: subjective มาก
0: ใช่มันอ้างอะไรก็ได
1: ้
0: อ้างว่าเรื่องของมันนี่ก็คือภาษีนะมาตัวกฎหมายนะ
1: ไม่ใช่บุคคล
0: ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลในกฎหมายเนี่ยสามารถอ้างได้ว่า1คุณไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1: แรงงาน

0: คุณไม่เป็นธรรมเรื่องแรงงานคุณไม่เป็นธรรมเรื่องของ
1: เต่าทะเล
0: ส่วนเกินเต่าทะเลอะไรต่างๆไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะมันกว้างมากเลยทีนี้รอบนี้เนี่ยที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้ที่เขาไต่สวนแล้วก็ผลออกมาแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาอ้างไม่เป็นธรรมอยู่สองเรื่อง
2: ครับ
0: หนึ่งไม่เป็นธรรมว่าประเทศ60ประเทศเนี่ยไปใช้แรงงานบังคับใช้แรงงานบังคับสินค้าที่ส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยใช้แรงงานบังคับประเทศต่างๆนั่นแหละใช้แรงงานบังคับแล้วก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาคำว่าแรงงานบังคับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือใช้วงเล็บแรงงานทาสอะไรกันใช้แรงงานทาสแรงงานที่บังคับถูกบังคับให้ทำนะผมขู่บังคับให้ทำเป็นแรงงานทาสอะไรกันหนึ่งเหตุผลขณะนี้ตอนนี้นะก็คือ1ใช้แรงงานบังคับวงเล็บแรงงานทาส
2: ครับ
0: 2เหตุผลไม่เป็นธรรมก็คือมีผลผลิตส่วนเกิน
2: ครับ
0: มีผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะคำว่าแรงงานที่ใช้แรงงานบังคับที่ไม่เป็นธรรมเขาหมายถึงว่าคือเขาเก็บเป็น60ประเทศเขาหมายถึง60ประเทศเนี่ยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศหนึ่งที่ใช้แรงงานบังคับเข้ามาแล้วส่งไปสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ผลออกมาแล้วว่าเราถูกเก็บภาษี 12.5%
2: ครับ
0: ผู้ฟังทั้งหลายผู้ส่งออกทั้งหลายคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะเก็บเริ่มเก็บก็หลังจากวันที่24กรกฎาคมเขาก็เริ่มเก็บเลยนะเรื่อง 12.5% เหตุผลของการพูดถึงว่าใช้แรงงานบังคับเพื่อจะส่งนำเข้ามาแล้วก็ส่งไปขายในประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่เจอภาษีที่เขาผลออกมาแล้วเนี่ยมีอยู่2ส่วน1ภาษีที่เป็น 10% และภาษี 12.5% คำว่าภาษีท่านฟังก็คือภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั่นเท่ากับว่าถ้าเราส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเราก็จะเจอ 12.5%ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเก็บเรา 12.5% ประเทศไทยไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานมาครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ 7:15
2: ได้นะครับ
0: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยเช่นกันว่าแล้วสิงคโปร์จะงงไหมมาติดอยู่ในร่างแหเดียวกับเราใน 12.5% แล้วทำไมกัมพูชาถึงเจอแค่ 10% เท่านั้น
0: อ๋อประเด็นดีครับเดี๋ยวมาเฉลย
2: กันเดี๋ยวมาเจอกันครับ
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเรามาติดตามข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวันนี้กันต่อเลยนะคะเรื่อง
0: ครับคุณเจริญใจครับ
3: ไทยเป็น1ใน60ประเทศที่ถูก

0: สหรัฐเก็บภาษีเพิ่มค่ะ
1: ครับคุณเจเจครับขอบคุณทางคุณสุมิตรนะครับที่ทักทายผมมา
0: คุณ
1: เป้าหมายของชีวิตที่ทักทายมาครับใน60ประเทศที่เขาเก็บเรื่องเหตุผลของการใช้แรงงานทาสเนี่ยเดิมก่อนการไต่สวนเนี่ยมี6ประเทศที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส6ประเทศ
2: ครับ
1: เพราะนั้นในอีก54ประเทศไม่มีกฎหมายเรื่องพวกนี้นะครับหลังจากไต่สวนหลังจากยื่นเอกสารหลังจากที่ได้ตกลงกันเนี่ยก็สรุปว่ามี19ประเทศที่จะต้องเสียภาษีเข้าไปสหรัฐอเมริกา 10% 19ประเทศ19ประเทศเสีย 10% 12.5 41% ที่ต้องเสียภาษี 12.5% 1ในนั้น4ใน41ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย
2: ค
1: ุณเจเจพูดถึงสิงคโปร์คุณเจเจพูดถึงกัมพูชาไล่เรียงเป็น2ด้านก่อนนะครับประเทศที่เก็บ 10% มีอยู่19ประเทศประเทศที่เจอ 12.5% มีอยู่41ประเทศไทยสิงคโปร์ที่คุณเจเจพูดถึงเนี่ยก็อยู่ 12.5 โอเคมาฝั่ง 10% ก่อนครับท่านดร.ครับ
2: ครับ
1: 10% เนี่ยมีประเทศอะไรบ้าง 10% มีถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีกัมพูชานะกัมพูชาอินเดียอังกฤษนะครับบังกลาเทศปากีสถานอะไรประมาณนี้ 10%
0: อินโดนีเซียด้วยค่ะอาจารย
1: ์ขออ
0: ินโดนีเซียมาเลเซีย
1: อินโดนีเซียมาเลเซียถูกต้องครับแหมนั่งเช็คอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
0: ไม่ใช่
2: เป๊ะครับเป๊ะ
1: ดูว่าจะเก็บบทดูว่าเขาจะเก็บบทไหมนะผมถูกต้องครับมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยโอเค 10% เราประเทศเหล่านี้ส่งไปสหรัฐอเมริกาเจอภาษี 10%ประเทศไทยเจอส่งไปอเมริกาเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาส่งสินค้าถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าเอ้ยแล้วจะกระทบสินค้าอะไรบ้างพอพวกไอ้กลุ่ม19ประเทศเนี่ยเจอ 10% แต่เราเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยคิดว่าก็กระทบเราแต่ว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยเราไม่มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักของเราแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับเรากัมพูชาอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเป็นกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเพราะนั้นสินค้าของเราถ้าเน้นแรงงานเป็นหลักก็สู้พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเสีย 12.5 ก็เสีย 10% ผมคิดว่าประเทศที่น่าจะต้องเราน่าจะกังวล2ประเทศมากกว่าในอาเซียนก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์และอินโดนีเซียขออภัยมาเลเซียอินโดนีเซียเสีย 10% มาเลเซียเนี่ยเป็นเขาเป็นประเทศที่ส่งสินค้าอุตสาหกรรมเพราะนั้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ผลิตก็จะไปแข่งกับมาเลเซียในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเลเซียเสีย 10% เราเสีย 12.5อันนี้กระทบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรร
0: ม
1: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยมาเลเซียเขาเก่งนะครับแพคเกจจิ้งอะไรก็สวยงามมากๆมากๆนะครับสินค้าเทคโนโลยีสินค้านวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้กระทบไทยแน
0: ่
1: ๆครับอินโดนีเซียเนี่ยสองส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งเน้นแรงงานเป็นหลักและก็เป็นเน้นอุตสาหกรรมสองส่วนเพราะนั้นประเทศคู่แข่งที่จะไปแข่งกันในตลาดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนอีก41ประเทศประเทศไทยอยู่ในนั้นสิงคโปร์อยู่ในนั้นที่คุณเจเจถามเนี่ยใน19ประเทศถ้าจำได้ในช่วงแรกเนี่ยผมบอกว่ามี6ประเทศนะที่มีกฎหมายทำไมอยู่ๆเพิ่มมาเป็นอีก13และถูกเก็บภาษี 10% 13ประเทศนี้ไปรับปากรับคำกับ USTR ของสหรัฐว่าเขาจะใช้กฎหมายระเบียบกติกาหรือสร้างขึ้นมาทั้งมีอยู่แล้วและสร้างมาใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับการใช้แรงงานทาสที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศที่สามก็ไปรับปากใน41ประเทศไทยและสิงคโปร์อยู่ในนั้นเวียดนามก็อยู่ในนั้นเขาไม่ได้ไปรับปากรับคำในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรง ยุโรปเนี่ยยุโรปเจอ 10%

0: 10%
1: ครับ
0: ฝั่ง 12.5 เนี่ยไม่ได้ไปรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากแรงงานทาสแชร์ประเด็นที่คุณเจเจถามแล้วเขานอกจากเรื่องของแรงงานทาสเลยเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่มากกว่านี
2: ้
0: ผมแยกเป็นสัก 2-3 ส่วน
2: ค่ะ
0: 1 10ประเทศ 10% เนี่ย 10% เขาอาจจะเก็บ 10% สำหรับประเทศที่มีทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะแล้วส่งกลับไปส่วนหนึ่งส่งกลับไปอเมริกาเนี่ยถ้าไปเก็บ 12.5 ก็เท่ากับว่ากระทบต่อนักลงทุนอเมริกาที่ไปลงทุนเก็บนั้นแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่ามันใช่ 100% แต่ก็มีผลว่าหนึ่งที่เก็บ 10% เพราะว่าอเมริกาไปลงทุนในประเทศนั้นเยอะเช่นกัมพูชาเนี่ยอเมริกาไม่ได้ไปลงทุนเยอะเท่ากับจีนจีนลงทุนเยอะเพราะนั้นประเด็นที่อ๋อเขาเก็บ 10% ก็เพราะว่าทุนอเมริกาไปอยู่เยอะหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ 100% อ่ะไปประเด็นที่2ไปประเด็นที่2ก็คือผมคิดว่าประเด็นที่2จะเป็นประเด็นหลักที่เก็บที่มีผลทำให้ตัดสินใจเก็บ 10% หรือเก็บ 12.5
2: ครับ
0: ก็คือข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษชื่อว่า ART ข้อตกลง agreement reciprocal tariff เนี่ยดร.เจตคิดตาม
1: คิดหนูเอ๊ะมันจะคืออะไร
0: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: คิดตามเฉย
0: ๆท่านฟังที่ครบครับกลุ่มมนุษยอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นในฐานะวิทยากรนะไม่ได้พูดได้ผมจะบอกให้ไม่ใช่พูดได้นะเพราะวิทยา
1: พูดตลอด
0: ก็เก่งทุกคนท่านผู้ฟังวันนี้ก็เก่งกันทุกท่านแล้วมีความรู้รอบตัวมากมาย
1: คร
0: ับ ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของคุณได้มีคุณคือ60ประเทศเนี่ยได้มีข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาหรือยังถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงนะครับเช่นการไปประชุมที่มาเลเซียนะครับอาเซียนสัมมิตที่มาเลเซียเนี่ยกัมพูชาก็มี ARTมาเลเซียมี ART อินโดนีเซียมี ART ก็คือการค้าข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นใน19ประเทศที่ถูกเก็บภาษี 10% น่ะเกินครึ่งได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วสมมุติว่าผมทำข้อตกลงกับดร.เจตผมทำข้อตกลงกับคุณเจเจผมทำข้อตกลงกับท่านผู้ฟังแล้ววันหนึ่งเราต้องเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปเรามีข้อตกลงกันแล้วอ่ะมันคุยกันเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นจะไปเก็บดร.เจตอีก 12.5 ทำไมล่ะเพราะดร.เจตกับผมมีข้อตกลงในการธุรกิจกันแล้วได้ข้อสรุปกันแล้วในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันใน41ประเทศที่ถูกเก็บ 12.5% น่ะไม่มีการทำข้อตกลงทางการค้าเกือบ 100% ไม่มีเกือบ 100% ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในการในที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยเรายังมีเวลาในการเจรจากับ USTR เพราะนั้นสาระสำคัญหลักนอกจากเป็นเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับนอกจากจะเป็นการรับว่าเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของการนำสินค้ามาจากต่างประเทศโดยใช้แรงงานผมคิดว่า ARTข้อตกลงการค้าต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญ
1: ต้องเร่งทำ
0: ต้องเร่งทำก่อน
1: ครับ
0: รวมทั้งรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานทาสผมแล้วเราจะกระทบเท่าไหร่ในรายการสินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมีอยู่ตามรหัส8ดิจิตเนี่ยมีอยู่เกือบประมาณสัก 5,000 รายการใน 5,000 รายการเนี่ยผมตัวเลขผมนะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขใครใน 5,000 รายการเนี่ย 37% ของปริมาณรหัสสินค้าเนี่ย 37% ได้รับการยกเว้น 37% ตัวเลขผม 37% ใน 37% ของปริมาณรายการสินค้านะไม่ใช่มูลค่านะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่มูลค่ามันมีทั้งตัวที่เราส่งออกและเราไม่ได้ส่งออกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการส่งออกใน 37%

0: เพราะนั้นเวลาพูดให้ประชาชนชาวไทยพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดด้วย
1: ครับ
0: ว่าคิดจากปริมาณหรือคิดจากมูลค่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็7:27
2: เป๊ะมากเป๊ะมากทีนี้เวลามันจำกัดนะครับในหัวอ่านเวลามันพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอดังนั้นเนี่ยใครที
0: ่
2: อยากจะฟังต่อ
0: รู้สึกว่าในหลักสูตรรุ่น3เนี่ยเขาให้ผมพูดเรื่องอเมริกาด้วยนะไม่ใช่รู้น่าจะเป็นแบบนั้น
2: แล้วก็ครบเรื่องเลยก็คือมีกูรูอ่านเรื่องจีนก็ไปฟังจากอาจารย์อาร์มนะฮะมีอาจารย์ปิติโอ้มีหลายท่านเลย
1: ใช่ค่ะเรื่องพม่าก็ฟังจากคุณกริชนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเสริมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีเวลานะคะ0944803076ค่ะเบอร์ที่2 0944803034และเบอร์ที่3ค่ะ0943966649ค่ะ
2: เซตตบทำงานกันเป็นทีมนะฮะ
0: ครับดีมากเลย
2: ฮะ
0: มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาเยอะนะ BMW ก็มีผมไม่มีเวลาตอบครับ
2: ไป
0: น
2: ี่คือชื่อเนาะ
0: ในรุ่นที่3แล้วกันนะครับ
2: ค่ะโอเคครับ
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับดร.คุณเจเจท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ลาไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 Mcord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สิ้นเดือนค่ะ31 กรกฎาคม 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์แล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนในวันนี้นะคะเรื่องของฝนก็ยังคงตกกันอยู่แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ทางกรมอุตุเองแล้วก็หลายหน่วยงานก็เตือนเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังกันด้วย
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรม

0: มหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพิธีปัญญาสมวาน50วันพระองค์พาดในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนายกครม.ทำบุญถวายในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วัน
1: มีประเด็นข่าวนะครับกรณีเรื่องของฤทธิ์มหาดไทยนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยครับประเด็นหนึ่งที่พาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนั่นก็คือเรื่องของการล้างบางบิ๊กมหาดไทยหลังจากมีประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการปรับทัพไม่ใช่รีเซ็ตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพนายกรัฐมนตรีโชว์ซีนหวานด้วยนะครับควงพี่พัฒน์และนาทีรัชกิจปราการสยบรอยร้าวนะครับดูเรื่องของการปรับทัพมหาดไทยกันก่อนนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีให้ใช้คำนี้นะครับโดยบอกว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเดินหน้านะครับในการปรับทัพกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรับทัพครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการใช้สถานะนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าที่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวบอกว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็คือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงดำสิงแดงรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงครับเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ครับจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญก็คือความอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถและประวัติการรับราชการที่ไม่มีความด่างพร้อยและโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสนับสนุนการประกอบธุรกิจและก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนะครับซึ่งการปรับย้ายครั้งนี้ตามรายงานข่าวนะครับก็จะมีการปรับย้ายแทนตำแหน่งระดับบริหารระดับสูงซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้18รายด้วยกันครับโดยประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับปรับ65ตำแหน่งล้างภาพกระทรวงมหาดไทยฉาวอนุทินป้องสุภชัยฟาดปชน.หรือว่าพรรคประชาชนนะครับโรมนะครับเปิดรายชื่อนะครับเรื่องของส้มหัวสวนะครับผู้กองปิดเรื่องของการเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับปฏิเสธไปพบกับอดีตนายกทักษิณครับ
0: ส่วนสีสันทางการเมืองเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งผู้สังเกตก็ผู้นักข่าวนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่านายได้เดินทางมาพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับภริยานางนาทีรัชกิจประการค่ะนายพิพัฒน์นะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็มีการยืนพูดคุยกันในจังหวะหนึ่งนายกรัฐมนตรียื่นพระที่เหน็บอยู่ที่เสื้อส่งให้กับนายพิพัฒน์โดยทุกคนก็ดูมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะซึ่ง

0: ายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่อง2นกับ1พนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาค่ะซึ่งรัฐบาลพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ก็นำมาปฏิบัติด้วยก็ขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่าค่ะส่วนเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็มีการโพสต์ข้อความถึงกระแสข่าวว่ามีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่โมร็อกโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยร้อยเอกธรรมนัสก็โพสต์นะคะว่าเดินทางมาพักผ่อนที่ฝรั่งเศสกับโมนาโกจริงแต่ว่ามาพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองไม่ชอบเป็นอีแอบไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรเพื่อมาเจอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงโมนาโกและก็ยังและผมไม่คงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปโมนาโกไม่มีปฏิญญาโมนาโกแน่นอนนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะอนุทินจัดทัพใหม่กู้ภาพลักษณ์จ่อย้ายใหญ่บิ๊กมอทอทดแทน18เก้าอี้เกษียณอายุควงพิพัฒนาทีโชยังฟึกธรรมนัสปัดข่าวดิวโมนาโกภูมิใจไทยเอาคืนร้องฟันสว.ส้มโกแพยันถอนชื่อกงสอบค่ะ
1: มีประเด็นการเมืองนั่นก็คือเรื่องของการออกมาเปิดเผยค่าตอบแทนนะครับการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าอาจจะสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลงานทั้งประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครับกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ครับได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศแหล่งข่าวบอกว่านะครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.รวมทั้งหมด185แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ใน1แห่งเทศบาล54แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.130แห่งตามข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุประเภทของอปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาล54แห่งแบ่งเป็นเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งและเทศบาลตำบล50แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต130แห่งครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่ว23อำเภอนะครับเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเขาพบอย่างนี้ครับว่าปลัดเทศบาลเทียบได้เท่ากับ40ได้รับเงินเดือนประมาณ 60,000 กว่าบาทเงินประจำตำแหน่งราวๆ 40,000 กว่าบาทรวมแล้วประมาณ 100,000 กว่าบาทครับยังไม่รวมรองปลัดเทศบาลและก็ยังไม่รวมเงินอื่นๆอีกนะครับโดยมองว่าเฉพาะเงินเดือนน่าจะมากกว่านายกเทศมนตรีหรืออาจจะเทียบเท่ากันหรือว่าเหลื่อมล้ำกันไม่เท่าไหร่ครับถ้าถามว่าอบจ.ไม่ต่างกันเลยใกล้เคียงกันเงินที่ได้รับมาแต่ละเดือนเป็นเงินเดือนข้าราชการ 40% อีก 5-10% เป็นเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างที่เป็นมือเป็นแขนของข้าราชการเคยมีข้าราชการย้ายมาลงอปท.ซึ่งไม่กล้าคัดค้านเพราะว่าเป็นสิทธิ์แต่ย้ายมาเพื่อเอาตำแหน่งแต่ว่าทำงานไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการการเมืองย้ายมาเพื่อปรับฐานเงินเดือนคนกลุ่มนี้ทำงานอยู่ไม่อยู่กับที่ต้องไปทำงานรับใช้นายทำให้งานพัฒนาแต่ละอปท.นั้นไม่คืบหน้าประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยครับเปิดค่าตอบแทนปลัดอปท.หลักแสนเผยข้าราชการการเมืองเหาะมาปรับเงินเดือนฟาดโอทีฉ่ำครับ
0: ส่วนเรื่องของการฟ้องนะคะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้ตรวจสอบคืนกรณีหัวสว.สีส้มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยในการทำหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางพรรครวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคต้องได้รับการปกป้องต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทราบเราเปิดเผยทุกอย่างรัฐบาลเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ด้วยค่ะอนุทินโบสลายขั้วสิงจับตาย้ายใหญ่สางปัญหามหาไทยธรรมนัสปัดปฏิญญาโมนาโกจับมือเพื่อไทยโหวตเชือดหนูลือหึงปฏิญญาโมนาโกกล้าทำจับมือเพื่อไทยโหวตไม่ไว้วางใจเสียหนูเพื่อให้พ้นจากเก้าอี้นายกธรรมนัสปฏิเสธทันควัน

0: บอกโมนาโกมาโมนาโกจริงแต่ไม่ได้เจอทักษิณและไม่มีความจำเป็นต้องทำตัวเป็นอีแอบจับตารีเซ็ตมหาดไทยหลังมีปัญหาทับถมทั้งโกงสอบท้องถิ่นบุกรุกที่ใช้นอมินีถือครองธุรกิจเสี่ยหนูจะยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่11สิงหาคมนี้สลายสีสลายกวนการเมืองมี40เกษียณ18รายนายกย้ำอีกไม่ขัดแย้งพิพัฒนาทีโวรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุกมิติมีผลงานเพิ่มทุกวันเป่ายิ่งชีพแชร์ภาพบัตรเลือกสว.คาดมาจากมือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เชื่อคนในปล่อยเองขอให้ดูว่ามีผู้สมัครกี่คนที่ใจบังเอิญตรงกันนันทนาช่วยย้ำผู้สมัคร 60-70 คนเลือกเลขตรงกัน10ลำดับเป๊ะมีโอกาสเกิดแค่1ในหลายพันล้านลั่นผู้สมัครกลุ่มสว.ประชาชนไม่มีอะไรหลบๆซ่อนๆกกต.ก็สังเกตการรวมตัวกันได้เพราะเป็นกลุ่มอยากแก้รัฐธรรมนูญค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงขันกันอย่าไปคิดว่าเขาจะทำเรื่องชั่วๆแนะไปตรวจสอบพวกเอาผู้สมัครสว.เป็นผู้ช่วยโอนเงินเดือนคืนให้คนบางกลุ่มนั่นคือการจ่ายค่าตอบแทนโวตเตอร์ค่ะ
1: ขณะที่นายรังสิมันต์โรมนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าการที่พยายามลากพวกเราไปเกี่ยวด้วยคิดว่าเสียเวลาเปล่าครับควรเอาเวลานี้ไปตอบคำถามของพฤทธิ์วัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปตอบคำถามของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอทั้งประเด็นการไปกินร้านอาหารโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกินที่โรงแรมภูแมนคิดว่าไปตอบเรื่องนั้นให้เคลียร์ดีกว่าไม่ใช่มาเล่นในเรื่องของการทำให้เรื่องนี้เอาวัฒกรรมมาพูดคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรพาดหัวข่าวแนวหน้าครับโรมลั่นพร้อมให้สุภชัยและภูมิใจไทยตรวจสอบคดีโกงสว.สีส้มท้าเปิดชื่อมาเลยส.ส.ประชาชนคนไหนเอี่ยวเปลยไม่รู้ทำไมจังหวัดไหนที่มีสว.สีน้ำเงินเยอะๆจังหวัดนั้นมักเจอทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันยันเกาะติดสอบข้อมูลใกล้ชิดครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่สองของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของฮลุนโซโล่นะครับที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะครับสื่อใหญ่ของจอร์เจียก็รายงานว่าตำรวจพบร่างฮลุนโซโล่โยงเกี่ยวข้องกับกรณีการฆ่าตัวตายมาตรา115นะครับขณะที่ย่าเองยังไม่เชื่อว่าหลานชายจะทำตัวเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เองในส่วนของสถานทูตไทยก็เตรียมจะพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียติดตามข้อที่จริงในกรณีดังกล่าวนี้นะครับล่าสุดครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งข้อมูลบอกว่าได้รับการยืนยันจากตำรวจในท้องถิ่นว่าทรัพย์สินของฮลุนยังอยู่ครบถ้วนและก็สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อที่จริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทางนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และก็การดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของฮลุนโซโล่นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ไปพูดคุยกับคุณย่าสมเป่งนะครับคุณย่าก็บอกว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสเมื่อเวลาไปอยู่ที่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อนบ้านก็จะมาหาก็สนุกสนานอย่าง

0: มีความสุขนะครับส่วนสาเหตุการตายที่มีการนำเสนอข่าวว่าเป็นการฆ่าตัวตายย่าบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับหลุนโซโล่ดับญาติยังคาใจครอบครัวยันหลุนโซโล่ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่มีโรคประจำตัวย่าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าหลานชายจะฆ่าตัวตายครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างคุณว่านชัยก็ให้สัมภาษณ์รายการดังบอกว่าได้ติดต่อกับตำรวจจอร์เจียได้รับการยืนยันว่าพบร่างของหลุนค่ะที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีลักษณะเหมือนคนนอนหลับค่ะซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยของการถูกทำร้ายขณะที่ทางรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้ร่วมรายการก็ได้อธิบายยกตัวอย่างขั้นตอนตามหลักนิติเวชกรณีการเสียชีวิตนะคะของชาวต่างชาติในไทยโดยบอกว่าหากเสียชีวิตไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนร่างนั้นก็จะถือว่าเป็นบุคคลนิรนามตำรวจก็ต้องใช้เวลาในการสืบหาตัวซึ่งก็ต้องใช้เวลานะคะระหว่างการชนะสูตรก็ไม่สามารถแจ้งญาติได้จนกว่าจะพิสูจน์แน่ชัดและถ้าหากว่าทราบตัวตนก็จะประสานสถานทูตเพื่อแจ้งครอบครัวมารับรองการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่ทางฝั่งในอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ค่ะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าของหลุนโซโล่ด้วยนะคะใครปริศนาปมดับหลุนโซโล่เจ้าหน้าที่ไทยไปจอร์เจียเกาะติดชนสูตรศพญาติพี่น้องยังคาใจพบทำประกัน5ล้านค่ะเพราะว่าก็มีการรายงานนะคะว่าตัวหลุนโซโล่ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1ฉบับมีทุนประกัน5ล้านบาทด้วยกันสีหศักดิ์เต้นสั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในตุรกีเกาะติดผลชนสูตรศพหลุนโซโล่แย้มรอคดีเสร็จก่อนนำร่างบินกลับไทยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้กระบวนการสอบสวนมาตรา115กฎหมายจอร์เจียมุ่งเปิดเคสรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านยังไม่ฟันธงเป็นเหตุการเสียชีวิตจากอะไรค่ะคปพ.แจ้งประกันภัยหลุนโซโล่ทำไว้5ล้านคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุฆาตกรรมด้านย่าอดีตยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวดังเผยสิ่งสุดท้ายหลานรับปากจะซื้อชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงปีใหม่ล่าสุดกังขาไม่เชื่อสื่อนอกระบุหลุนโซโล่ปลิดชีพตัวเองค่ะ
0: สุขภาพซึ่งมีความเสี่ยงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับการประกันภัยถ้าทำไว้ก็จะคุ้มครองแล้วก็ถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงดีที่สุดครับทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงได้ครับโดยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยก็คือ1วัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2วัยทำงานเหมาะกับการทำแบบประกันที่วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบุตรเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้น4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักเช่นประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุเป็นต้นผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จนสุดท้ายค่ะมาตามกันต่อนะคะคดี2พี่น้องชาวรัสเซียวัย22ปีกับวัย17ปีที่หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์รุ่น ADV ค่ะซึ่งหลังจากนั้นมาในทาง

0: เจ้าหน้าที่ก็สามารถขุดไปเจอรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอทั้งสองคนว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดมสุนัขเคนายพร้อมกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาในพื้นที่เป้าหมายสำคัญค่ะในตำบลห้วยใหญ่และก็บ้านร้างที่จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งก็พบว่ามีสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือของ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปอยู่ที่บริเวณบ้านร้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบฟักทองเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันค่ะว่าโทรศัพท์ถูกปิดเครื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่าถูกทำลายอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเชิงลึกซึ่งญาติของผู้เสียหายก็ร่วมปัดประกอบพิธีเปิดป่าตามความเชื่อและร่วมสังเกตการในการที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันค้นหานะคะส่วนประเด็นบุคคลต้องสงสัยที่ปรากฏเป็นข่าวตัวแทนครอบครัวบอกว่าขณะนี้ทุกคนยังไม่ต้องการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เพราะมีเพียงความหวังที่จะพบตัวเด็กทั้งสองคนให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ก็อนุมัติหมายศาลนะคะจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องกับนายธง2คนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรับของโจรหลังตำรวจมีพยานเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนั้นไปฝังดินค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเร่งหา2พี่น้องรัสเซียเค้นสอบผู้ต้องสงสัยตำรวจท่องเที่ยวตม.ชลบุรีระดมกำลังค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเค้นสอบเข้มพบซากรถจักรยานยนต์ผู้สูญหายแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นในพื้นที่เป้าหมายค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของไทยเราขอเลื่อนการเจรจาสันติสุขออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับหลังจากกลุ่มเห็นต่างมายิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานเราพลีชีพไป5นายนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงกรณีเมื่อ29กรกฎาคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งมาเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์การทูตที่ดีมากครับฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรก็มีวงเจรจาที่สามารถนัดพูดคุยกันได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันไม่ให้มันขยายผลครับส่วนกรณีที่จะมีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นั้นนายกบอกว่าขอให้ไปถามนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบดีกว่านะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับถกสมช.คุมเข้มเลื่อนคุยสันติสุขเพื่อประเมินใหม่ถกสมช.เข้มข้นมาตรการปลอดภัยมั่นคงชายแดนใต้ศรีหศักดิ์ชี้เลื่อนพูดคุยสันติสุขใต้เพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่เผยมาเลเซียร่วมมือดีกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประชาชนยันหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการคุมตัวตำรวจไปสอบสวนแต่อย่างใดครับ
0: มากันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะก็หยุดยาวกันไปแล้วนะคะหลังจากที่มีวันหยุดหลายวันก็ไปท่องเที่ยวกันค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพชุมชนตลาดภูฝั่งธนบุรีร่วมใจกันจัดงานขบวนแห่เทียนพรรษา9วัดชาวตลาดพลูค่ะซึ่งการแห่เทียนพรรษานี้นะคะก็พิเศษค่ะมีขบวนแห่สิงโตสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว BOIปลื้มอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์แห่ลงทุนพุ่ง 82,000 ล้านบาทจ้างงานคนไทยกว่า 20,000 สมาคมโรงแรมชงรัฐบาลบุกเที่ยว5สิงหาคมมติชนจัดนิวทัวริซึมค่ะ BOI หนุนเทคโนโลยีโฟโตนิกส์เผย5ปียื่นขอรับการส่งเสริม79โครงการมูลค่าถึง 82,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับรับจ็อบในการหิ้วของไปส่งปลายทางก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นนี้ครับวันนี้ต้องจับตาเลยเพราะว่าในส่วนของอัยการญี่ปุ่นนั้นจะมีการชี้ชะตากรณีสาวไทยหิ้วพัสดุไปส่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในนั้นมีซองกาแฟซึ่งมีไอซ์ซุกอยู่ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าววันนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุ้นอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องสาวไทยหิ้วของซุกไอซ์รองเลขาปปส.

0: เผยรออัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องคดีสาวไทยรับหิ้วของแต่พบถูกซุกไอซ์หรือไม่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้แหละครับยันปปส.ประสานข้อมูลกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อเนื่องชี้รายเดอร์ที่ส่งพัสดุให้สาวไทยยังไม่ปรากฏตัว
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะสั่งถล่มให้เละทรัมป์โจมตีอิหร่านสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกายังปานปลายขยายวงต่อเนื่องสางแค้นกันฝุ่นตลบทรัมป์ถูกฉุนเตหารานโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวลั่นเอาคืนให้ยับเซ็นคอมรับลูกถล่มเกาะเกตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปูเชอีก2ชั่วโมงด้านความขัดแย้งขยายวงเกิดโดรนปริศนายิงเรือบรรทุกน้ำมันมะกันที่ท่าเรือดามิเอต้าของอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่ซาอุดีอาระเบียแท็กทีมสหรัฐเอาคืนถล่มฐานกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรอิหร่านในอิรักตายนับ10ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของหมอพร้อมนะครับที่สาวบอกว่ามีข้อมูลขึ้นมาโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ไปรักษาครับอาจจะส่งผลเสียหายต่อเธอในอนาคตซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับจะให้รู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนครับตั้งทีมสอบหมอพร้อมรู้ผล2วีคกลุ่มผู้เสียหายจ่อร้องสาธารณสุข3สิงหาคมสาธารณสุขและสปสช.ตั้งทีมตรวจสอบคีย์ข้อมูลหน่วยบริการลงหมอพร้อมคาดรู้ผลไปใน2สัปดาห์เพราะว่าหลายคนลองเข้าไปตรวจสอบประวัติของตัวเองในหมอพร้อมพบว่ามีประวัติการรักษาขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ดำเนินการหรือว่าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนากุลลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวรสิทธิ์เผยกสทประชุมโกงข้อสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าแจ้งเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ได้ล่าช้าแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกันอีกทีกรณีที่ประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ที่ 5,960 ราย

0: แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทมีตัวเลข 5,925 รายนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนทราบคือ 5,925 รายส่วนตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนทางอื่นกสทไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสทแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อเมื่อถามว่าประชาชนสงสัยเหตุใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าทุกอย่างมีกระบวนการเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ตำรวจสุพรรณบุรีจับยาบ้าล็อตใหญ่สืบจาก10เม็ดขยายผลสู่การจับกุมเกือบ2ล้านเม็ดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยพลตำรวจตรีวัชรินทร์ประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันบุกจับกุมยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยของกลางจำนวนกว่า1ล้าน8แสนเม็ดถูกวางห่อด้วยถุงปุ๋ยซุกซ่อนในห้องน้ำบ้านเช่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวต่อมาเวลา 22:30 นของเมื่อคืนนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองด้านพลตำรวจตรีวัชรินทร์เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจสายตรวจสภ.ดอนเจดีทำการจับกุมผู้เสพยาบ้าจำนวน10เม็ดจับผู้ต้องหา1รายจากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อจนชุดสืบสวนสามารถจับกุมได้ต่ออีก 9,800 เมตรได้ผู้ต้องหาอีก1รายและมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มจนสามารถจับกุมได้ยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 1.8 ล้านเมตรที่บ้านเช่าหลังหนึ่งพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายคาดว่าผู้ค้านำยามาพักเก็บไว้ในจุดพักยานอกจากนี้ยังพบตัวการ์ตูนปิกาจูถูกปั๊มอยู่บนห่อยาบ้าจำนวนมากคาดว่าเป็นสัญลักษณ์ยาบ้าที่ผู้ค้าทำไว้ในล็อตนี้และยังพบรูปนี้แพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีทำการขยายผลไปถึงผู้เช่าบ้านหลังนี้และมีการสอบสวนเพิ่มเพื่อทำการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บัน

าด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดไว้ใช้2โทรสั่งเลย0618

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันนะครับอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริปัตรมหาวชิรราชกิจดา30กรกฎาคม2569กับที่ยอมประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านถัดตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนใช้ชูกิติวิบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานแก่แห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระลักษมีกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชกิจดาโดยมีนางพนักงชูกิติวิบุญนายกเต้าการชัดจังหวัดชุมพรวันที่ร้อยตีกิติปปรอดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนางชวีวันรอดอนรองนายกเล่าอาชาจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่านาส่วนราชการในการตำรวจทหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวชุมพรได้เข้าร่วมพิธีกันประธานในพิธีก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยคาถาและก็นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจังหวัดชุมพรกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลสัตมวานหรือว่า100วันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรียนทีนาเทพยาวดีกรม

0: ลวงราชสรีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่18กันยายน2569กับพระปรกาได้ถูกผักส่วนได้รวมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกันและก็ทรงพระเกียรตินะครับก็ขอเรียนเชิญครับน้องชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกันนะพวกเราก็เรียกได้ว่าสาวโซเสร็จได้อย่างหญิงผมเองไงต้องบอกกับท่านผู้ฟังตรงเลยนะครับว่าสาวโซเสร็จได้อย่างหมาที่สุดเลยนะทั้งแกว่าได้เองผมฉันเนี่ยบังเป็นพันกรณีคิดเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังนะเอาเป็นว่าไปรู้จักผู้พึ่งกันละกันทีนี้เราไปดูเรื่องของการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาประธานและพัดนองที่เราเรียกกองทุนกำมองที่กบฏรัชกาลยาสิริวัฒนาพันวันดีเนื่องในวันอาสาฮปุถาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระธานและพัดร้องที่ระลึกกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฮปุถาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดเข้าบุญตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ซึมเนื่องมาจากมติมหาเทศสมาคมเรียนรอบแนวทางการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี2569โดยกำหนดให้วัดสูตรกลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมตามตามแนวทางของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรก็ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าคณะจังหวัดชุมพรทางซ่องนิกายพิจารณาเรื่องการมีมติเรียนรอบให้วัดโคกปุ้นเป็นวัดสูตรกลางระดับจังหวัดในการจัดพิธีในครั้งนี้นะทูตกรมวิ่งบรรดาชกัญญาซึ่งที่วัฒนาพนวดีทรงปรุณาโปรดครับผลกระหม่อมประธานถวายเทียนพรรษาและผักร้องที่ระลึกแด่พระสงฆ์อันตามปีพุทธศักราช2569ตามโปรการนึ่งใจให้ธรรมะเพื่อน้อมอันเทิดไปบูชาพระรัตนตรัยและถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยวัดที่ราตรีกิจพบรอดดอนรองวัวกันแล้วก็ถุนพรได้รับมอบหน้าเป็นผู้แทนเข้ารับประทานเทียนพรรษาและผักร้องที่ระลึกเพื่อน้อมอันเชิญมาอย่างจังหวัดชุมพรและเดินทางมาประทานในพิธีถวายณมณฑลพิธีวัดโคปุ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวปุ่นเข้าหลวงนี่นะครับรัฐที่ร้อยตีกิจพบรถดอนประธานป้ายคารวะได้ประกอบพิธีนะแล้วก็พิธีการทางศาสนานะหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่เข้าหลวงทั้งหมดเนี่ยก็ถวายเถิงเสร็จทำแดดพระสงฆ์อนุทนากดนำรับพรนะแล้วก็ได้มีการรับประทานเทียนพรรษาและผักร้องที่ระลึกในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันน่าสุดแรงแก่คนชุมพรนะครับที่รวมกันถึงร่วมลงพระพุทธศาสนาและทำนองไว้ซึ่งเคารพธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยของเรานะครับท่านผู้ฟังนะนอกจากนั้นครับนายสายทนนาบำรุงผู้ใหญ่บ้านมุทิซ่องตำบลบ้านนาท่านได้กล่าวรายงานของวัดเขาปูนว่าเป็นวัดฐานสังกัดขนาดทรงมหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2224นี่นะครับท่านผู้ฟังปีนี้ก็2569ก็หมายความว่าสร้างมาตั้ง200ว่าปีแล้วนะครับนะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีจุดเริ่มต้นจากหลวงปู่โมได้บริจาคที่ดินสร้างวัดขึ้นซึ่งแม่ดีได้มีชาวที่มาพอหินเพื่อทำปูนกินกันมากกว่าหนึ่งเข้าชาวบ้านยังเรียกว่าเข้าปูนซื้อต้ากันมาครับวัดแห่งนี้ได้รับประทานวิสุงคาม45ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2294ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพุทธขึ้นบนยอดเข้าตามธรรมชาติชาวบ้านนับถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาอุโบสถหลังเดิมในชำรุดพระครูโซตะทิวรคุณร่วมอาจารย์สวัสดิ์สุจักโตเนี่ยได้สร้างพระอุโบสถหลังไม่ได้รับพระทานในสุ่งการซีมาเหมือนเจ็ดกุมภาพันธ์ต่อพันอร่อยที่สุดซี่ครับปัจจุบันเนี่ยวัดเข้าปูนกำลังก่อสร้างลานอนุมัตนาบุญขนาด20x40เมตรบริเวณหน้าอุโบสถเพื่อรองรับการจัดงานผู้พัฒนาสีมาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในอนาคตกับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้หลวงบุญหลวงบุญส้นกันนะท่านผู้ฟังหน้าการทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปีบุญส้นอันยิ่งใหญ่ทีเดียวผมเห็นนะครับเห็นผมหลายคนเนี่ยชอบสร้างพระพุทธรูปถวายตามวัดต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะงมงายนะแต่ว่าเผื่อพวกนั้นเนี่ยทุกอ้วยไปทุกตะลีนะซิกตองหลานกับท่านผู้ฟังก็ฝากไว้ให้คนที่ชอบสร้างบุญนี้นะครับได้เป็นข้อคิดเผื่อท่านจะได้อาจจะได้กุศลเมื่อกับเพื่อนๆของพบกันเอาละครับท่านผู้ฟังได้ไปพักกันแป๊บนึงครับด้วยครับมาพบกันใน
1: โรงกองของคนตายคือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเส้นสินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นรอนบีซีและ

0: เป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกองกระดาษครับ
1: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อกับท่านผู้ฟังโชว์อาทิตย์นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันเวลาของปันมหามงคลนะสำหรับพี่น้องชาวไทยข้าวของผมในช่วงท้องท่าวันนี้ก็จะเป็นข้าวดีที่ข้าวมีมงคลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างสบายอกสบายใจซึ่งแม้ว่าทางขันเรื่องอาจจะมีข้าวนู้นข้าวนี้อย่างว่าสุพรรณนะก็ท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็เรียกว่าฟังหูไหวหูอะไรกันนั่นนะติดตามดูไม่รู้เท็จหรือจริงพอปัจจุบันเนี่ยในสื่อออนไลน์มันมีมากมายเลยท่านผู้ฟังครับนะแต่เราถามถี่ว่าผมนายดูจักก็เข้ามาเนี่ยนะครับผมได้เป็นข้าวเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมตามที่มันจะเป็นข้าวนะครับนะเอาก็ต้องกวาดกันไปส่วนเจ้าตัวเขาก็ออกปกป้องตัวเองด้วยการแจ้งความดำเนินการดีกันเช่นว่าโดนไปยี่สิบกว่ารายนั่นนายโปรตีนช็อปแท้จะด้วยกันนั่นเหรอทีนี้เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับในวันนี้นะเอาละครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องกองผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณกับนายทินชัยธุรกิจทิพย์บิบุญท่านได้ไปร่วมงานสมุดซ้อนท่านดิบาร์เฉลิมเกียรติรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชาทุนดาวสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่29กรกฎาคม2569เวลา 18:50 นครับนายเจนชัยธุรกิจทิพย์บิบุญผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณพร้อมด้วยนางพรรณกรธุรกิจทิพย์บิบุญนายกเล่ากาชาดสุพรรณก็ได้เข้าร่วมงานสมุดซ้อนท่านดิบาร์เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคม2569แล้วก็รวมรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีซึ่งเสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานในงานนะซึ่งสันติในตีทันใดรัฐบาลกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการประสบนิกรชาวไทยผู้เล่าพร้อมกับสมนึกในพระมหากราชคุณของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชิญผู้ร่วมงานทั้งหมดเนี่ยรวมดื่มถวายพระพรชัยมงคลซึ่งภายในงานสมเด็จพระนิธิธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเชิญพระเกียรติชุดพัฒวิไสชัยมงคลของสมเด็จพระเมืองครับถามการมาอยากขายในความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ข้าร่วมงานถูกผ่าส่วนครับซึ่งเราก็ได้ชมกันถ้าทอดกันไปแล้วนะครับคนไทยทั้งชาติเนี่ยก็อยู่ในบรรยากาศของความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังนะชาติของเราที่ได้อยู่มันจนถึงปัจจุบันเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวมีเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะที่ได้ดำรงความเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบันครับทีนี้เราไปดูเรื่องกองการอัญเชิญพระประธานขึ้นนมพระมหาสวีประจำปี69ในวันอาสาฬบูชา29กรกฎาคม2569ครับจังหวัดชุมพรได้จัดงานประเพณีอัญเชิญพระประธานในสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีขึ้นนมพระมหาสวีอาจารย์แก่ที่วัดพระมหาธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรปีนี้ก็มีวัดที่ร้อยตีกิติพบรถน้อยรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยคณะกรรมการในการสร้างท่านตำรวจนำมังกรปกครองทั่วท้องถิ่นและพี่น้องชาวพุทธเข้าร่วมประกอบพิธีกันภายในงานก็มีที่สมโภชผ้าและแห่ผ้าแบบท่านการนำถวายสักการะองค์พระมหาธาตุสวีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีแห่ผ้าแบบท่านขึ้นห่มพระมหาธาตุสวีทั้งในวันอาสาฬชานเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2555สมเด็จพระกฤษฎาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามราชกุมารีได้โปรดเอาโปรดกระหม่อมประทานพระองค์พระบรมธาตุสวีเป็นครั้งแรกถวายเป็นพุทธบูชาดังในโอกาสพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้จัดทำพระองค์พระบรมธาตุสวีประดับอักษรพระนามาธิไทยสอทอเอาไว้เป็นพุทธบูชาต่อมาในปีพุทธศักราช2559ได้ปลดกาบทกระหม่อมพระราชทานพระองค์พระมหาธาตุอีกครั้งเพื่อถวายเป็นพระราชสแด่พระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมารับบ่มนาถบ่อผิดและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงสำหรับในปีพ.ศ. 2569นี่ครับขอได้รับพระราชทานพระราชทานอนุญาตให้ท่านทำพระองค์พระมหาธาตุประดับอักษรพระนามาภิไธยสอดต่อขนาดกว้าง45นิ้วยาว20เมตรจำนวน1ตื้อพอครับพระราชทานพระไตรจำนวน15ไตรถวายแก่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้กับนายนพพลนายกบจชุมพรได้กล่าวถึงประวัติขององค์พระมหาธาตุซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดชุมพรมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทรงชันรูปแบบสถาปัตยกรรมเห็นแล้วครับพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชสถิตท่านเห็นว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับนาเอาความมีประวัติความเป็นมา

0: ถ้าท่านสนใจก็ลองศึกษาอ่านดูนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับปิดท้ายกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของข้าวด้วยนะเราก็ไปดูกันครับสถานบริการและสถานประกอบการที่ขายกับสถานบริการโดยเหตุการณ์นี้ครับ29กรกฎาคม2565เวลา 10:00 นนายเจริญโกศพมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรท่านได้ประชุมกันติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการกับการดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะขายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรหากเป็นไปตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแง่ค้าไปร่วมร่วมกันจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเขาเป็นเมืองที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไม่ให้นะตั้งแต่นู้นแหละปี61เป็นต้นมาจะไม่มีสถานบริการตามกฎหมายเนี่ยนะอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วครับเพราะว่ามีอยู่เพียงแค่11แห่งเปิดให้บริการ6แห่งปิดให้บริการ5แห่งแต่ว่ามีสถานประกอบการที่มีลักษณะขายสถานบริการ24แห่งครับนอกนั้นก็เป็นการย้ายไปย้ายมากันหลายที่ก็ทำให้ตามกฎหมายนะครับนะซึ่งก็จังหวัดชุมพรเนี่ยอาจจะได้ทำข้อตกลงนั่นนะด้วย MOU กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นมาตรฐานกฎหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งรัดนะทำให้นั่นก็ตู้ปิดยาวไปเลยคือใครไม่เชื่อก็ลองแล้วก็ท่านนายอำเภอเจริญโชคนายเจริญชนพุทธิเดินหน้าเนี่ยพวกหลุดแล้วแกตั้งแต่เป็นปลัดอยู่ทางซ้วนแล้วก็ไปอยู่แหลมเพิ่อเป็นคนนี้ตรงไปตรงมาอนาคตทางรายการยินดีนะถ้าไม่ผิดพลาดได้แต่ก่อนนะไปมีโอกาสไปได้หมาว่าผู้ว่ารายการจังหวัดเกิดกันอยู่กันอย่างน้อยอย่างนู้นแล้วก็เป็นคนดีจริงนะเอาที่ว่าหัวพ่วงไว้ตรงก้ากันมาเป็นข้าวที่ต้องมาพูดตึ้งกันนะในเมื่อวันนี้ยินดีไปกับกระดาษของตัวนั้นเราองค์การเนี่ยซึ่งเป็นบัญชีเลิศบัญชีระพันธ์ซ่าพระมหาสมเด็จพระประเมนตราธิบดีสี่สิ้นมหาวิทยาลัยลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยดร.ตุลชัดมีสมบัติในท่านานายกสมาคมครูบำเน็ตนั่นเหรอลังส่วนของวัดชุมพรแต่ก็เป็นประธานสภาทนายความลังส่วนไงท่านได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชการะวางพันผุ่มเงินผุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อมาพระบรมราชานุญาตพระบิดาอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านดร.ตุลชัดมีสมบัติเนี่ยท่านบอกว่าต้องลาวให้สมาชิกของฐานเนี่ยได้รับฟังบางข้อมูลดีด้วยนะครับเป็นดูดีฟ้าขายกันครับ30กรกฎาคมนะจนถึง31กรกฎาคมเนี่ยเพชรบุรีจังหวัดเดียวที่มีฝนแค่ประมาณ 40% ครับปลายตัวชุมพรสุราษฎร์3จังหวัดนี้ 60% แต่ว่านครถึงนาจังหวัดก็ 40% เหมือนกันหนาวแล้วก็ชนนี้ก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงครับยังยุ่งในภาคใต้บ้านเราในการบุกฟังนะมาระวังกันที่หนึ่งเวลาเมื่อไรครับเป็นเพราะจุดแปดที่หนึ่งแปดจุดแปดจุดแปดประชาชนก็ได้ครับตอนนี้ก็บุญการในการติดตามมาฟังเป็นเบอร์ล้านด้วยนะครับแอดกันเข้ามาได้นะเอาวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: กนกพร
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ามเช้านะคะกับช่วงเวลาวันฝนตกนะคะตกก็ตกแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นการเดินทางเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะชุ่มฉ่ำสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเปิดเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะทุกชีวิตก็ต้องออกไปทำงานนั่นเองค่ะก็อยู่ดูแลกันผ่านทางกระดกคอนอ่อนแอนะคะทักทายกันที่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแบ่งปันความสุขรวมไปถึงข่าวสารนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครเดินทางอยู่ขับรถบางคนก็อาจจะลาต่อเนื่องยาวกันไปนะคะติดอีกเสาร์อาทิตย์วันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมคะเร็วมากๆแล้วเป็นศุกร์สิ้นเดือนสุดสุขแบบปิดจบเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมคะหลายๆคนที่ทำงานนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นวันสิ้นเดือนเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นพลังดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นรายงานตัวสดนะคะตัวจริงนะคะเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงมาแบ่งปันเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาของการเริ่มต้นนั่นเองค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆทักทายกันเข้ามาได้นะคะ0776415 67ค่ะ

0: เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ทักทายด้วยความคิดถึงเออนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วนะน้องนุ่นล่ะคิดถึงไหมคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะเวลาที่ไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันหยุดนะคะนุ่นถือโอกาสวันหยุดของนุ่นเนี่ยพักไปทำบุญค่ะไปทำบุญในช่วงของวันอาสาฬหบูชาพาคุณตาคุณยายไปวัดนะคะพาคุณตาคุณยายไปกินข้าวนะคะแล้วก็พักผ่อนแอบนอนกลางวันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเหมือนได้แบบชาร์จพลังเพราะว่าพอฝนตกนุ่นไม่อยากเดินทางค่ะตอนแรกว่าเอ๊จะไปใกล้ๆแล้วหูตกทุกวันคุณผู้ฟังก็รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในการเดินทางนะคะฝนตกลมแรงช่วงแรกๆเนอะช่วงวันอาสาฬหานุ่นก็เอ๊อย่าเดินทางเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะไประนองหรือไปสุราษฎร์ดีนะอะไรเงี้ยใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่ก็พอฝนตกเยอะๆก็เลยคุยกันว่าอยู่บ้านดีกว่าหาอะไรทานดีกว่านะคะอ่ะก็เป็นที่มาแล้วก็ที่ไปของเราก็ถือได้ว่าได้พักแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาตรงนี้ก็แบ่งปันความสุขกันนะคะมีหลากหลายเรื่องเลยเนาะวันหยุดที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตของเรามากๆอ่ะวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ยังคงนะคะอยู่ที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ละกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะคะที่เราก็ได้รับการเขาเรียกว่าคนไทยรวมพลังโซเชียลในการค้นหาน้องจนพบว่านะคะเจอน้องเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียใช่ไหมคะต้องบอกว่าฮลุนโซโล่เนี่ยนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ผู้คนมากมายเพราะว่าน้องเขาก็เดินทางจากเด็กที่เขาเรียกว่าแบกเป้เที่ยวอ่ะแล้วก็ต้นทุนชีวิตเขาน้อยจนเขาแบบมุ่งมานะเรื่องของการศึกษาจนได้ทุนเรียนที่จุฬานะคะจากเด็กที่อยู่กับคุณย่าคุณพ่อเสียชีวิตกับแม่ก็แยกทางแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะก็เลยต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องผ่านการเล่าเรื่องในการที่เที่ยวในที่ต่างๆประเทศนะคะจะใกล้แถบชายแดนนะคะไปเหนือล่องใต้ไปมากว่า50ประเทศแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็หลังจากที่น้องหายตัวไปแล้วก็ญาติประกาศตามหาแล้วก็ได้เจอน้องในที่สุดเนี่ยก็สร้างความเศร้าเสียใจกับคนที่เป็นคนติดตามเนื้อแล้วก็ดูคลิปน้องตลอดเพราะว่าคลิปหลายคลิปของน้องอ่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พาคนท่องโลกอ่ะนะคะด้วยงบที่จำกัดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าเนอะคนเลี้ยงดูมาคุณย่าบอกว่า

0: ว่าเออถ้าแลกชีวิตได้นะย่ากับฮารุนก็อยากจะแบบนะแลกชีวิตได้อะไรประมาณนี้นะคะคือมันเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนก็ร่วมแบบช่วยกันหลายๆคนเมื่อวานนี้ก็ได้ดูหนกระแสนะคะของพี่หนุ่มกรรชัยนะคะที่สัมภาษณ์ทั้งครอบครัวแล้วก็คุณว่านชัยนะคะก็ดูแล้วก็ทุกคนก็พร้อมนะพี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าครอบครัวก็ใช่ไหมก็คือไม่ได้มีเงินมีทองเยอะแยะค่ะคุณผู้ฟังการจะนำร่างของฮารุนกลับมาประเทศไทยต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็นุ่นเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้าว่าก็มีองค์กรหน่วยงานที่เขาก็รับเป็นเขาเรียกว่ารับเป็นผู้ที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะคือน้องก็สร้างสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเป็นแรงบันดาลใจละกันเนอะในสิ่งที่เรียกว่าก็ต้องชื่นชมในความมานะบากบั่นละกันจากคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยคนเราต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะคะอยากให้หลายๆคนที่อาจจะเจอต้นชีวิตที่มันน้อยอ่ะแต่ถ้าเรามานะเราขยันเราตั้งใจต้องบอกว่าทุนที่น้องได้จากจุฬาเนี่ยมันไม่ได้ได้ง่ายๆเลยต้องผ่านการเขาเรียกว่ามุ่งมั่นและพยายามและตั้งใจมากๆน้องเก่งมากนะคะเสียดายเนาะเสียดายคนที่มีความสามารถแบบนี้จังเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: แบ่งปันเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะแล้วก็เสิร์ฟงานเพลงพร้อมๆนะคะที่พี่อิทธิ์พรรณรายขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณสมยศนะคะสายแรกเลยค่ะพี่อิทธิ์บอกว่าขอฟังเพลงสมยศเพลงพลอยชมพูนะคะจัดให้เลยมอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่อิทธิ์พี่แป้นแหลมทรายนะคะมอบพี่หนุ่มมอบพี่เขียวพี่แดงพี่ปิยานะคะพี่ออทุกๆคนเลยที่ติดตามรับฟังนั่นเองค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่แบ่งปันนะคะความสุขตรงนี้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายดีเจพี่โอด้วยนะคะจัดไปตามคำขอช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ

เพลงดีๆยามเช้าของเราด้วยนะคะสื่อสารส่งต่อนะคะขอมาจัดให้ตามคำขอเลยละค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายตรงนี้อย่าลืมนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรใครปลูกอะไรไม่โตไม่เขียวไม่ดอกไม่ออกไม่มีผลผลิตนะคะวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะถึง25ชนิดค่ะจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นนะคะก็สามารถใช้ครอบคลุมถึง 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้ทุกท่านในราคา699บาทนะคะจัดไปได้เลยสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนั่นเองสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะในงานเพลงตรงนี้ผ่านทางรายการค่ะคุณผู้ฟังขาก็ส่งมอบให้ในช่วงของกระดกพรออนแอร์เพลงพี่แป้นทิ้งท้ายไว้นะคะสายที่2นะคะก็ส่งต่อมานะคะเดี๋ยวนะเพียงขวัญโอเคจบไหมคะเนี่ยเดี๋ยวไม่จบแล้วเดี๋ยวพี่แป้นเล้งเอานะคะ มอบให้พิเศษแล้วกันนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะจัดให้เลยนะคะไม่จบอย่าว่ากันนะปล่อยมาแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์เพลงด้วยแล้วก็รับสายส่งต่อช่วงเวลาของความสุขนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะตรงนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะในวันศุกร์สบายๆวันฝนพรำและเป็นวันสิ้นเดือนด้วยจ้ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: นี้เวลา 9:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปล่อยตัว2ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวคดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาหลังถูกหิ้วสอบเค้นครึ่งวันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามไล่ล่าสามารถจับกุมตัวนายโหยหรือเสือโหยและนายผาง2ใน4ผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของไดแอนนานาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพบเบาะแสทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปขุดดินฝังซ่อนเร้นอำพรางรวมถึงยังเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ซาเล้งพาในป๋องและในธงสองผู้ต้องหาตัวการหลบหนีออกจากพื้นที่ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ทำการปล่อยตัวนายหวยและนายผางเป็นอิสระโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่จับกุมนายป๋องและนายธงได้ในพื้นที่จังหวัดระยองแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายยังอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกนายป๋องล่วงละเมิดและกักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อ7ปีก่อนซ้ำยังถูกข่มขู่จะฆ่ายกครัวประกอบกับทราบว่านายป๋องเป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือเนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ให้นายป๋องนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้ว 200,000 กว่ารายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์การได้รับคืนสิทธิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานเสร็จแล้วสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายโดย

0: จังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมาเราลงมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงมีกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานเริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคมต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนที่กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้ำชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยข้อมูลทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบมีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นใครจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: คนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ความสุขของการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาดีๆเบรกที่2ยังคงต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอค่ะวันศุกร์และวันสิ้นเดือนเร็วเนาะทำไมมันเร็วจังเลย มันเลยครึ่งปีมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะจะแต่ละวันของเรานะคะตอนนี้ฝนในตัวมันก็ตกต่อเนื่องตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะแล้วก็หยุดช่วงหนึ่งให้แบบได้ไปส่งเด็กที่โรงเรียนนะแต่วันนี้ก็รถติดมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ตกโปรยปรายตลอดเลยนะคะใครขับรถขับขี่เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วความเร็วนี่ช่วยได้จริงๆนะเวลารถมันหมุนรถมันลื่นถนนมันไม่ดีหลุมบ่อหรือแม้กระทั่งนะคะเหตุแบบไม่คาดคิดเราไม่คิดหรอกไม่มีใครอยากเกิดหรอกค่ะอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็นะเพราะว่าบนพื้นถนนเนี่ยมีทั้งคราบน้ำมันนะคะเวลาเราขับรถจะเห็นเลยฝนตกเราจะเห็นคราบน้ำมันก็ต้องระวังมีคราบฝุ่นคราบดินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะห่วงใยค่ะลดความเร็วลงสักหน่อยนะคะพร้อมส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการออนแอร์และก็แชร์เรื่องดีๆเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสุขภาพชวนรู้นะคะหนึ่งงานเพลงนี้ที่พี่หนุ่มขอมาค่ะพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงอดีตรักนะคะที่ลืมไม่ลงค่ะจัดไปนะคะตามคำขอมอบพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ติดตามกันอยู่

แบ่งปันความสุขนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยนะคะเชื่อมั่นว่าเราทุกๆคนนะคะก็นะคะก็ความสุขของคนเราสามารถเลือกได้นะคะหยิบยกนะคะความสุขที่เราสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องเรียบง่ายนะคะที่ไม่ต้องใช้อะไรที่มันซับซ้อนนะคะ

0: เพราะความซับซ้อนมันทำให้เรารู้สึกแบบมันเยอะไปอ่ะบางทีการใช้ชีวิตก็ให้มันเรียบง่ายสบายสบายในการใช้ชีวิตลองมองไปข้างนอกดูนะคะลองปล่อยใจให้มันสบายสบายดูบ้างนะคะอ่ะช่วงตรงนี้นำเรื่องราวสุขภาพชวนรู้มาฝากกันด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้หมอก็เป็นประเด็นมากๆเลยนะคะว่าเหมือนกับเคสของน้องฮารุนโซโล่นะคะที่ว่าเขาบอกว่าตำรวจบอกว่านอนอยู่ในห้องพักแบบเหมือนนอนหลับไปเฉยๆเสียชีวิตแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะต้องบอกว่ายังไม่ได้สรุปว่าน้องเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะที่เสียชีวิตแต่ว่าก็เขาก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องของโรคไหลตายค่ะคุณหมอออกมาเตือนนะคะโรคไหลตายแข็งแรงก็เสี่ยงได้ค่ะอาจเจอจากความผิดปกติของระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เขาก็เลยออกมาให้ข้อมูลคุณหมอเจตค่ะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าสำหรับในส่วนของนะคะชีวิตของคนเราต่อให้เราแข็งแรงเราก็อาจจะเจอกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างเช่นโรคไหลตายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขานะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าในส่วนตรงนี้ปัจจุบันเราทราบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะคะมีความเสี่ยงนะคะในส่วนของระบบนะคะก็เรียกว่าระบบภายในของเราหัวใจโน่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้รีเช็คหรืออาจจะไม่ได้ตรวจนะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่ต้องดูแลต้องระมัดระวังก็ต้องรีเช็คร่างกายด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะชวนทำความรู้จักนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยสมัยก่อนถ้ามีชายหนุ่มในหมู่บ้านเสียชีวิตกลางดึกเนี่ยทั้งที่ตอนกลางวันยังดูแข็งแรงทำงานหนักได้เนี่ยและไม่มีโรคประจำตัวคนอีสานบางพื้นที่มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่าผีแม่ไม้เอาไปหรือโรคแม่ไม้สมัยก่อนนะเขาเรียกแบบนั้นนะบางบ้านถึงกับเอานำเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยมาแขวนหน้าบ้านทาเล็บบ้างทำสัญลักษณ์บ้างนะแต่ในทางการแพทย์ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเคยเรียกโรคแม่ไม้นี้นะคะส่วนหนึ่งตรงกับภาวะที่เรียกว่าโรคไหลตายค่ะคุณผู้ฟังคือเสียชีวิตกระทันหันในเวลากลางคืนมักเกิดกับชายวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนที่ดูแข็งแรงและพอชนสูตรนะคะอาจจะไม่พบโรคหัวใจเชิงโครงสร้างไม่พบหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงและไม่พบสาเหตุอื่นที่อธิบายการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนปัจจุบันเราทราบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะคะกับความผิดปกติกับระบบไฟฟ้าหัวใจไม่ใช่เรื่องสิ่งลี้ลับนะคะทำไมคนที่ดูแข็งแรงถึงเสียชีวิตได้หลายคนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยรีเช็คร่างกายก็ปกติดีนะปัญหาอยู่ที่ระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจในบางคนเนี่ยช่องทางที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของโซเดียมประจุไฟฟ้าในเซลล์หัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจห้องล่างเกิดจังหวะเต้นที่เร็วและไร้ประสิทธิภาพพอเกิดหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ผู้ป่วยก็อาจจะหมดสติหยุดหายใจเสียชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหากไม่มีคนเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีการทำ CPR ไม่มีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นั่นคือในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าในประเด็นของน้องฮารุนนะคะยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนี่ก็นำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ
1: On Air ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมด้วยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรนะคะตรวจสุขภาพค่ะที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังปรินกาแฟครั้งที่2นะคะก็วันนี้เสิร์ฟสุขภาพดีทั่วไทยในราคาแบบแฟนะคะแพ็คเกจตรวจสุขภาพ12รายการนะคะ990บาทใบเทอมีทอนจากปกติ 2,200 กว่าบาทนะคะวันนี้สามารถซื้อสิทธิ์นี้ได้เป็นวันสุดท้ายภายในวัน นี้นะจ๊ะแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะมันซื้อไว้ก่อนนะซื้อภายในวันนี้นะจ๊ะเพราะไม่งั้นไม่ได้โปรนี่ซื้อไว้แล้วซื้อเป็นของขวัญให้แม่ก็ได้ซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อก็ได้นะคะเดือนหน้าเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยซื้อไว้ให้เลยแล้วก็ให้วันแม่ก็ได้จะ

ต้องซื้อวันนี้นะซื้อวันนี้แล้วค่อยเอาไปมอบเป็นของขวัญให้แม่ก็ได้สนใจสามารถสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อแพ็กเกจได้เลยนะคะที่ปริ้นวิรศินโทรสอบถามนะคะ call center 077-542-555นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการนะคะเดี๋ยวเบรกหลังเราจะมาหน้าไมค์กัน2เสียง2สาย1งานเพลงจากพี่น้อยน้อยนะคะจะขอก็รีบขออย่ารอให้มันนานแรง จัดไปจ้ามอบทุกเสียงทุกสายช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรนะคะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ไอเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวมาหน้าไมค์กันส่งความเป็นห่วงถึงพี่อิฐแหลมทรายเห็นบอกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานเห็นดาวเป็นลมค่ะเป็นลม นะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตเรากินอะไรแล้วมันจะเป็นของแสลงบ้างเนอะตอนนี้คงไม่กล้ากินแล้วนะคะก๋วยจั๊บจริงเวลาเป็นน่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเห็นบอกว่าเห็นทั้งดาวนะคะแบบเดินไม่ไหววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งบ้านหมุนเลยทีเดียวหลังจากกินก๋วยจั๊บไปส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะสุขภาพเราก็เรียนรู้จากตัวเราจริงๆนะบางทีนุ่นแพ้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกันวันนั้นนุ่นทานอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะนุ่นทานได้หมดนะกาแฟชาเขียวตอนแรกคิดว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอาจจะมีภาวะกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ากรดไหลย้อนกาแฟก็ต้องกินไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันแสลงก็ชาเขียวชาเย็นไอตระกูลชาเนี่ยเราจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นุ่นกินชาเย็นไม่ได้คุณผู้ฟังกินชาเย็นบางเจ้าไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขา

มีอะไรพิเศษหรือเปล่าพอกินนะคะนุ่นจะมีความรู้สึกเหมือนคอนุ่นตีบอะคอตีบจริงๆเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกนะคะเป็นเฉพาะชาเย็นเท่านั้น จริงและเป็นเฉพาะบางเจ้าด้วยบางเจ้าไหนที่นุ่นกินได้นุ่นก็กินได้นะคะก็เลยงงใครมีความรู้เรื่องนี้บอกเล่าสู่กันฟังนุ่นก็แอบไปถาม ChatGPT เหมือนกันนะ ChatGPT ก็มีการวิเคราะห์อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังงานเพลงนี้แล้วก็ส่งความห่วงใยให้กับพี่อิดแลมซายด้วยพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆพักเยอะๆแล้วก็ของแสลงที่ทำให้เราไอ้นี่เราเลิกกินไปเลยห้ามซื้อไปฝากก๋วยจั๊บนะคะแสลงอ่ะก็เดี๋ยวหลังจากการเพลงนี้มาหน้าไมค์กันนะคะ2เสียง2สาย4ปีที่คอยค่ะสายยันสัญญานะคะจากพี่เอ็ดแหลมสายมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์ตรงนี้นะคะ

0: รนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กันกับความออนแอร์ช่วง2เสียง2สายปล่อยว่างแล้วนะคะหน้าไมค์07-64-1-567นะคะสายแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลติดหน้าไมค์นะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะสายหลุดแน่เลยหรือยังไง เขาไม่พูดกับเราสวัสดีค่ะหน้าใหม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกันกพ
1: สวัสดีค่ะคุณพี่แป้นสายเมื่อกี้ใครล่ะคะเขาไม่พูดกับน้อง
2: ไม่ทราบเลยหลุดแม่พี่เข้าเลย
1: อ๋อพี่ท่องคาถาแน่เลยดูอาการแล้วนี่นะ
2: แม่นแล้วแม่น
1: แม่นหลุดเฉยเลยสายแรกนะคะ

0: เงียบเชียบเลยอ่ะพี่แป้นจ๋าเป็นไงครับฝนตกไหมที่โน่นแหลมทราย
1: วันนี้ยังไม่ตกหนังมือคืมค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณไม่รู้ว่าสีคุณเป็นลมมา
1: อันนี้คำว่าที่
0: ไม่ใช่ฉันถามว่าคุณไม่รู้ว่าสีคุณเป็นลมอ่ะคู่สี
1: ไม่รู้เลยฉันจะไปแล้วคืนนั้นจะไปแค่เดี๋ยวจะไปเย
0: ี่
1: ยมนะ
0: ไปเยี่ยมเออนะแหมเฮ้ยเกือบตุยเลยเกือบตุย
1: จะว่าจับตุยเหรออ
0: ่ะเกือบตุยยังไงเขาเรียกว่าเกือบตุยนั้น
1: อาจจะเป็นไขมันก็ได้
0: เออไม่หรอกน่าจะแสลงไอ้ข้าวไอ้ก๋วยจับที่กินไงพอกินปุ๊บก็แบบอืมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนคนเป็นลมอ่ะ
1: ไม่ได้ไปแต่ยังไม่ได้ไป
0: อ๋อโอเคจ้าจ้าไปเวลาคนเราจะเป็นอะไรนี่แป๊บเดียวจริงนะคะวันนี้ฟังเพลงอะไรจ๊ะพี่แป้นจ๋า
1: คำว่าสู้น้องบ่อยากเป็น
0: คำว่าสู
1: ้น้องบ่อยากเป็น
0: น้อง
1: ตองทุ่งเงินค่ะ
0: น้องบ่อยากเป็นก้านตองนะจ๊ะได้จ๊ะพิเศษให
1: ้อย่างที่สายนะคะสำหรับพิธีสวยๆน้ำมันสองท่านด้วยค่ะ
0: จ้าได้เลยจะรับจะรับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วจ้าสายต่อไปมานะจ๊ะ0776415 67มาแล้วค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีอู้สวัสดีค่ะอาชีของเราวันหยุดเที่ยวไหนคะ
2: ด
0: ี
2: เจว่างเที
0: ่ยวเที่ยวหมายถึงว่าถามว่าวันหยุดที่ผ่านมาไปเที่ยวไหน
2: ไม่ได้เที่ยวคร
0: ับ อ๋อโอเคจ้าวันนี้
2: ดีเจว่าง
0: ดีเจไม่เที่ยวค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อไม่ว่างเหมือนก
0: ันไม่ว่างเที่ยวค่ะอยู่บ้านนะคะดีที่สุดแล้วไม่เสียตังค์ด้วยนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะหนุ่มซันนี่วิว
2: ผมว่างหัวใจผมว่างครับ
0: หัวใจผมว่างของ
2: ครับผม
0: หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเพลงนั้นเหรอ
2: ใช
0: ่มีเวอร์ชันเดียวไหมคะ
2: ของใครก็ได้คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคได้พิเศษให้กับ
2: ทุกท่านที่ฟังอยู่ขนาดนี้แล้วก็พิเศษสุดๆให้กับผู้ที่ชื่นชอบเพลงนี้ด้วยนะครับผม
0: จ้ะได้เลยจ้ะขอบคุณนะคะยินดีที่โทรติดค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะอ่ะสองเสียงสองสายของเราจัดไปนะคะก็ได้พูดคุยกันหลังจากที่วันหยุดยาวจริงนะคะก็ได้ทักทายกันคุณผู้ฟังคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยคำว่าสู้น้องบ่อยากเป็นนะจ้ะคนนี้ก็สู้สุดฤทธิ์นะคะช่วงนี้ชีวิตต้องสู้นะคะใช่ไหมต่อให้เราไม่อยากสู้เราก็ต้องสู้เพราะถ้าเราไม่สู้ใครจะสู้มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังหน้าใหม่ของเรานั่นเองจัดไปจ้าก
3: ระดกพรออนแอร์ช่วง2

เพลงแรกนะคะสายหน้าใหม่เดี๋ยวเพลงที่2นะคะได้ฟังค่ะวันนี้เดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะคะช่วงเวลาประมาณ 9:55 นเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นะคะสปัญญาสมวานนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 9:55 จนกว่าจะเสร็จพิธีก็แจ้งให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนส่งเพลงต่อเพลงของเสียงหน้าใหม่สายที่2นะคะฝากขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพกันสักหน่อยนึงละกันนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดกาแฟสูตรย่าหวานจาก Coffee Farm และ Black Coffee Mix นะคะห่อสีเขียวและห่อสีครีมดำทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆอย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะเดี๋ยวนี้คนก็หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆเลยค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024 จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วโปรดโทร0899672216 0775363999 LINE นะคะพิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada จัดให้นะคะตามคำขอนั่นเองค่ะต่อเนื่องด้วยงานเพลงตรงนี้นะคะจากสายที่2หัวใจผมว่างเอาเวอร์ชั่นก๊อตจักรพันธ์แล้วกันนะจ๊ะมนเพลงสุรพลเนอะจัดไปค่ะสำหรับสายที่2ของเรา

0: จัดไป2เสียง2สายนะจ๊ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซ
0: ีครบจบเรื่องยานะคะวันนี้นำเรื่องราวของสมุนไพรที่สามารถลดไขมันในเลือดนะคะที่ทำให้เรานะคะต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะว่านะคะเรื่องไขมันเนี่ยหลังๆนะคะใครเป็นไขมันจะแบบปวดหัวมึนหัวนะดูแบบว่ามันตื้อๆนะคะเพราะนั้นเราต้องการระบบเผาผลาญได้ดีนะคะวันนี้สมุนไพรที่นำมาเสนอก็คือกระเจี๊ยบแดงค่ะคุณผู้ฟังขาเพราะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันในเลือดและขับปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำกระเจี๊ยบแบบไม่ใส่น้ำตาลหน่อยดีไหมคะเพื่อสุขภาพที่ดีและก็สามารถนะคะช่วยลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะนะคะช่วงเวลาตรงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดสัญญาณเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ขอบคุณช่วงเวลาดีๆมากๆนะคะเพลงไหนที่ไม่ทันขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับกนกพรออนแอร์ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะลาเป็นไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขคิดถึงนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงสุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาณาเมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิณโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิณโตภัตตาหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรประสงค์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: าวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพฤษายงและเสด็จไปทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาทพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ทรงทอดพระไตรในพระสงฆ์อีกเอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกนาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระนั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระนั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระพินั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบังแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวา

0: หัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าประโกฏนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย

ประสบนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการ

0: ังหวะการเคลื่อนตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัปตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัณระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับสัตตะก็7

0: ึ่งตัวสัตว์ตาเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับจากสัตตะที่แปลว่าเจ็ดในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
0: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
1: ัง
0: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับก
1: ็
0: จากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว
1: ่
0: าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
0: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับ

0: างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระยังราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังพรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมภวาทครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้น

0: ที่ไปนั้นนะ
1: ในขณะนี้พระมหาเถรพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระชนเดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: จำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: กายติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

นังกัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

Seigneur.

0: เดนะทุกขติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพพติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเ
1: ยที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ

0: รินายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายปิณฑบาตหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงแล้วก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับก่อนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญชลีและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: ติวาหาพุทธาปฏิบุเรติธรรมลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปติอิจิตังปิติตังตุมหังกิปเมวะตะเมจตุสัพเพปุเรนโอตังกัปปานันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

ปันติเลกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุ

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าเจ้าหัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมัตติกาโดยมีในนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับ

0: การถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
0: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
0: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริงๆ
1: ครับ
0: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: จำนวนสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
0: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคํานึงที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
0: นะครับคือคําว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันไปแล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
0: ใช่คร
1: ับกลับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยมก็จะได้ลาดพระภูษาโยมเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
0: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมัติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยมนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
0: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
0: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตักนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัด

0: ของที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดหลักด้วยดินทองเป็นลายพระอักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองเรื่องสมารถถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
0: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละ
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อตุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
0: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระกุศาอยู่และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระดำเนินส่งทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระดำเนินไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าพระพุทธสายโยมเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นก็ที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวดเจ็ดคำพี
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับมาก่อนครับ

0: พเส้นขัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณโอทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสง
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุ

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหากิตติราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวง

0: ังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งจากพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
1: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัฒน์วัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมวสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2ก็จะขึ้นมายังอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
2: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกหนึ่งขั้น
0: ครับ
2: สังเกตนะครับ
0: ครับ
2: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
0: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
2: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
0: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
0: ครับ
2: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากรรมการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกลับเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: ชันติเตสังหูปัสโมสุโค
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่กรรมการได้เก็บพระพุทธสายโยกแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการมาเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานพระทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: การเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒนมังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิพานวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4จำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิร

กรวรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสร็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ

ลังจากที่ผสมได้สนับประกอบแล้วพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ่ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยะวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่าง

0: เทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้วแต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะมาทำงานได้ลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระบุญดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสุดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพกรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
0: ประสัตเจ้าคุณสมเด็จ
1: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
0: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
1: ครับ
0: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
1: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สถาปกรจะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างนั้นก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงจะต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสมและเจ้าหน้างานได้เก็บพระพุทธสายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ เมื่อ

กราบแล้วก็จะได้ส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านดังที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับทรงจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: และด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหากัจจายนะแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริการาชกัญญาเจ้าพระยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติครับ

0: จ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิลากรกานีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมอสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับก็นางกิติยศถวายความเคารพวงตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งวานั่นนะนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือการเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าทำมัทสังคหะอันนี้เท่าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราวาสเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปพักนึงคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดก็เพราะว่ามาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเ
0: ร
1: ื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นอากะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในวัดเขาเรียกว่าวัตรนะวัตรก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ

0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชน

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 12
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ป่องและธงผู้ต้องหาคดี2พี่น้องรัสเซียซิ่งจักรยานยนต์หลบด่านตรวจอำเภอสอยดาวเจ้าหน้าที่เร่งปูพรมล่าภาคเหนือหลายจังหวัดอ่วมฝนถล่มน้ำป่าหลากทะลักชุมชนกระบะไหลจมกลางลำห้วยเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัด 2,000 ล้านบาทเปิดจองผ่านแอปเป๋าตังวันแรกหมดเกลี้ยงใน21วินาทีทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันเป็นประจำกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะช่วงเที่ยงนะคะครึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะพร้อมกับความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆที่มีมาอัปเดตในวันสิ้นเดือนค่ะวันที่31กรกฎาคม2569นะคะมาที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะคะกับเรื่องของกองสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผอ.มสว.เข้ามอบตัวกองปราบแล้วนะคะเห็นว่าถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาด้วยกันจากกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้ความคืบหน้าค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13รายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกป.ให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดนะคะว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบนายเรืองเดชได้แอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนมีรายงานพนักงานสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยทางพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองด้านนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเอกสารขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าค่ะโดยยังไม่ระบุวันสำหรับนายเรืองเดชทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาด้วยกันนะคะคือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาเปรียบร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีรายงานของกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้เช่นเดียวกันและพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนซึ่งทั้งหมด

0: นะคะถูกข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงคดีของน้องเทียนค่ะที่ฮิ้วไอเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดค่ะอัยการของญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องค่ะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าขณะนี้ได้รับการแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวค่ะซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนอยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือว่าน้องเทียนกลับประเทศไทยนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะก็ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นนำคดียาเสพติดซึ่งเป็นยาไอเข้าประเทศโดยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนก็คาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่น้องเทียนหรือว่านางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ว่าต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศส่วนการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดสำหรับคดีความต่างๆในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกลับประเทศไทยแล้วจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปและทางทีมงานนะคะกู้ภัยระดมกว่าร้อยคนในการตามหาตัวเมื่อช่วงเช้าล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหานางสาวไดอาน่าอายุ22ปีและนายโรบันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมจักรยานยนต์นะคะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมค่ะทางนี้ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาล่าสุดมีรายงานกระแสข่าวสามารถควบคุมตัวนายป๋องนายทงได้แล้วจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้โดยเมื่อเวลาบ่ายโมงของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวในป๋องและในทงในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก่อนมุ่งหน้าไปสระแก้วขณะที่ประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนค่ะที่ด่านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจมีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกมีลักษณะคล้ายหมวกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำนะคะโดยมีการเร่งฝ่าเครื่องฝ่ารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีด่านไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับได้ทันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือนายป๋องและนายทงผู้ต้องหาตามหมายจับคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการหลบหนีทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนะคะในส่วนของการตามหามีการระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงสุนัขเคนายกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาบริเวณจุดเป้าหมายสำคัญป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงตำบลห้วยใหญ่บ้านร้างเส้นทางมุ่งหน้าวิหารเซียนเขาชีจันบริเวณแหล่งน้ำเขามรดกนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมาฟักทองค่ะมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปช่วงถึงก่อนบ้านร้างแล้วก็พื้นที่อ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลค่ะว่าในช่วงวันที่27ถึง28กรกฎาคมมีการต้อนวัวออกจากคอกแต่ก็ได้เห็นชาย2คนมีรูปพรรณสันฐานที่ตรงกับผู้ต้องหานะคะก็เลยมีการมาให้ข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีนาอายุ40ปีมารดาของผู้สูญหายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับการหายตัวไปของบุตรทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้แม่ของผู้สูญหายเครียดอย่างหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้งสองคนอีกครั้งซึ่งปกติลูกสาวลูกชายเนี่ยจะออกจากบ้านในช่วงเวลาตีสี่กลับมาไม่เกิน1ชั่วโมงแต่

วันเกิดเหตุเนี่ยหายไปไม่กลับมาเลยนะคะทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนะคะนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีล่าสุดค่ะ

0: ก็มาให้ข้อมูลทั้งสองให้การปฏิเสธอ้างไม่รู้เรื่องไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะซึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังจากที่เชิญตัวมาสอบสวนก็ได้มีการปล่อยตัวไปทั้งในโหยและในผางหลังจากที่นำตัวมาสอบสวนข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากพันตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐ์พงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมนายป๋องกับนายทงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและสืบสวนในทุกมิติค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ความสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลำน้ำแม่งาจนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มมีชาวบ้านที่ไปนอนในกระต๊อบเฝ้าสวนค่ะถูกน้ำล้อมรอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้าววังหินได้นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชายวัย60ปีที่ติดอยู่กลางสวนนะคะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลหลากลงในแม่น้ำงัดค่ะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบ้านห้วยป่าไร่ในบ้านหนองปิดแล้วก็ที่บ้านหนองครกอำเภอตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางกู้ภัยพร้าววังหินก็ได้รับแจ้งจากญาติของนายพรชัยอายุ60ปีบอกว่านอนพักค้างคืนในกระต๊อบกลางสวนริมแม่น้ำงัดโดยทำให้น้ำแม่งัดค่ะเพื่อที่จะเฝ้าพืชผลทางการเกษตรแต่ว่าน้ำป่านั้นก็ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำล้อมรอบสวนและก็เกือบจะถึงกระต๊อบอยู่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันครอบครัวก็เกรงว่าหากกระแสน้ำยังเพิ่มระดับและไหลเชี่ยวอาจจะพัดพาในพรชัยสูญหายไปกับกระแสน้ำได้ค่ะทางนี้เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงและประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินสั่งการอาสาสมัครกู้ภัยนำเรือยนท้องแบนไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวออกมาก็ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะถึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก็กลับขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งกลับบ้านพักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำก็ถือว่าลดระดับลงไปแล้วซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และให้การช่วยเหลือต่อไปแม่ฮ่องสอนเองก็น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่โซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากล่าสุดค่ะมีรถบรรทุกสินค้ารถชาวบ้านต้องจมลำห้วยเครื่องดับน็อกกลางน้ำเลยนะคะหลังจากที่น้ำป่าหลากมาอย่างกระทันหันฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์กับรถกระบะสีขาวค่ะขณะกำลังข้ามลำห้วยแม่แงะเพื่อนำสินค้าไปส่งยังชายแดนบ้านเสาหินเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างกระทันหันส่งผลทำให้รถดับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะคะก็สามารถลากรถขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จสำหรับการเดินทางสู่ชายแดนเสาหินผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องวิ่งลัดเลาะตามลำห้วยและข้ามกว่า52จุดค่ะดังนั้นเพื่อความ

0: ลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังทางเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องคอยสังเกตเรื่องของ3สิ่งที่จะตัดสินใจข้ามลำห้วยทุกครั้งก็คือสภาพอากาศบนยอดดอยมีฝนตกลงมาหนักหรือไม่ปริมาณน้ำในลำห้วยสีของน้ำหากว่าเริ่มมีสีขุ่นแดงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่าฝ่าข้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะจมน้ำนะคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรุนแรงซึ่งปัญหาเรื่องของการคมนาคมที่บ้านเสาหินก็เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนค่ะ
1: ค่ะส่วนเชียงรายนะคะชาวแม่สายกังวลระดับน้ำแม่น้ำสายสูงแตะพื้นสะพานไทยเมียนมาเร่งเคลียร์เศษไม้ที่ขวางทางโดยช่วงเช้าระบบป้องกันน้ำทั่วแม่สายซึ่งติดตั้งที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาค่ะรวมทั้งติดตั้งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมารายงานผลการวัดระดับน้ำตามสถานีต่างๆในพื้นที่แม่สายและในพื้นที่ต้นน้ำของแม่สายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจุดวัดระดับน้ำที่เมียนมาที่สถานีบ้านโจตนาระดับน้ำสูงนะคะวัดได้ร้อยละ80จากจุดวิกฤตที่สถานีบ้านดอยเต่าคำระดับน้ำปกติวัดได้ร้อยละ63นะคะแต่สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้ชาวแม่สายวิตกกังวลเกรงว่าพนังป้องกันน้ำท่วมที่ทหารได้สร้างไว้อาจจะรองรับความเชี่ยวแรงของกระแสน้ำไม่ไหวอาจจะทำให้พนังแตกได้ค่ะนอกจากนี้ทางปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้จุดล้นตลิ่งค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำต้นแม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะชุมชนสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายนะคะเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นการเมืองนะคะเรื่องของหัวสวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัย

0: 100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสว.อย่างน้อย2คนแจ้งความเอาผิดยิ่งชีพถึงที่สุดค่ะแนลดอัตราเลิกจมไม่ลงเมื่อวานนี้นางแดงกองมาสว.กลุ่ม10กลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอและผู้เกี่ยวข้องจากกรณีที่นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความสื่อความหมายลักษณะใส่ความว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกผู้ที่สภาทั้งที่กกต.มีการวินิจฉัยว่าตนมิใช่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะโดยระบุว่าเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนน้อยจบสูงก็เข้ามาเป็นสว.ได้เช่นเดียวกันกับนายสมภารพระศักดิ์ค่ะสว.อำนาจเจริญแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้เกี่ยวข้องชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายสมภารเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกผู้ที่สภาบิดเบือนข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกผู้ที่สภากลุ่ม10โดยระบุอีกว่าตนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปิ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนในใบสมัครเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครคือกกต.ไม่ใช่นายยิ่งชีพและยืนยันว่าต้องการฟ้องเพื่อให้นายยิ่งชีพได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยง

เรื่องของ THAI Passport ตอนนี้ต้องรออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้ายในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นการ

0: ทดสอบ UAT ตอนนี้ยังไม่เปิดงานใช้งานจริงปลัดกระทรวงดีอียืนยันนะคะว่าวันนี้แค่เป็นการทดสอบ UAT หรือว่า User Acceptance Test นะคะในโครงการ THAI Passport นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport บอกว่าวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการกำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการใช้งานอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นแผนของบริษัทคู่สัญญาที่ต้องการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายในรูปแบบ UAT หลังจากการพัฒนาระบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ทางนี้ทางกระทรวง DE ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการโครงการหรือว่านับระยะเวลาตามสัญญาอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและแนบเอกสารท้ายสัญญาให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการเข้าร่วมทดสอบระบบนะคะในวันนี้เบื้องต้นอาจจะอยู่ในลักษณะของการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่า pre-registrationแต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าประชาชนกลุ่มใดจะสามารถเข้าร่วมได้รวมถึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางใดโดยบริษัทเพียงแจ้งต่อกระทรวงว่าระบบนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์และต้องเข้าสู่กระบวนการ UAT ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทสามารถเตรียมการดำเนินการได้แต่ยังไม่ถือว่าโครงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนายพัชระบอกนะคะว่าเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดส่งความเห็นกลับมาแล้วกระทรวงจะสามารถเริ่มนับ1โครงการได้ทันทีโดยอาจเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันถัดไปอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงต้องการกำหนดวันเริ่มต้นให้สอดคล้องรองรับการให้บริการและรอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนหากเริ่มต้นในช่วงกลางรอบหรืออย่างเช่นวันที่3 4หรือ7ของเดือนขณะเดียวกันแนวทางการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่ยังเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงเคยชี้แจงไว้คือโดยการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนตามสิทธิ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดนายพัชระไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งานจากอัตราเดิมลงมาอยู่ได้ในระดับใดบอกแต่เพียงว่าจะยึดจำนวนผู้ใช้งานจริงเท่านั้นนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอียังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าจะให้สัมภาษณ์ยืนยันกำหนดเปิดโครงการวันที่31กรกฎาคมหรือวันที่1สิงหาคมโดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภาเนื่องจากอยู่ระหว่างชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะอนุกรรมาธิการรัฐสภาตลอดทั้งวันทั้งนี้เคยมีผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องดังกล่าวนะคะตนก็ได้ชี้แจงเพียงว่าทางกระทรวงต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนจึงยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดลงทะเบียนและเริ่มให้บริการได้อย่างเป็นทางการส่วนเมื่อถามรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะทางกระทรวงดีเอเตรียมจัดแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ก็คาดว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะ
1: หยุดยาวท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่บึงกาฬค่ะนักท่องเที่ยวไปแห่ชมความงามน้ำตกถ้ำพระเล่นสไลเดอร์หินซึ่งแม้ว่าจะหมดวันหยุดยาวไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่ลาเพิ่มเติมทำให้ตลอดทั้งอาทิตย์ยังคงคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดบึงกาฬค่ะเปิดกิจกรรมแม่โขงเนเจอร์แอนด์สปอร์ตทัวริซึม2026ก็พานักท่องเที่ยวนักกีฬาจากสองฝั่งโขงจากเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวมาเยี่ยมชมน้ำตกถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคอีสานยังคงมีน้ำไหลไปตามโขดหินเป็นกระดานเลื่อนธรรมชาติหรือว่าสไลเดอร์หินถือว่าเป็นจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะคะนอกจากนี้น้ำตกถ้ำพระยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอยู่ใต้ผาหินประดิษฐานพระพุทธรูปจะมีน้ำหยดลงมาสู่แอ่งหินด้านล่างตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมามากถึง 11,500 คนค่ะเดินทางมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกไปตลอดจนผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากที่บึงกาฬแล้วนะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า 2,000 คนหมุนเวียนเข้าทำกิจกรรมล่องห่วงยางที่คลองโศกบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะซึ่งเป็นในช่วงหยุดยาวทำให้บรรยากาศการล่องห่วงยางคึกคักเป็นพิเศษ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะนายชนกรอักษรเพชรบอกว่าช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นและก็เป็นช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ค่ะกำลังสวยงามและสะอาดปริมาณของน้ำก็กำลังดีเหมาะสมกับการล่องห่วงยางเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อุทยานที่มีทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำเขื่อนเจี้ยวหลานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชมเขื่อนกันอย่างจำนวนมากก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศนะคะแหล่งข่าวเผยมีการบรรลุข้อตกลงกับฮามาสแล้วระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับฮามาสนะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ในการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาแบบเป็นขั้นตอนผ่านการเจรจาร่วมกับคนกลางในกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามท่าทีของอิสราเอลยังคงคลางแคลงใจต่อความพร้อมในการวางอาวุธของกลุ่มฮามาสทรัมป์เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าคณะกรรมการเพื่อสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงสำคัญก็ถือเป็นก้าวใหญ่สู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนข้อตกลงนี้ค่ะจะช่วยให้ฉนวนกาซาบริหารโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่อิสราเอลเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานก่อการร้ายอีกต่อไปด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างข้อตกลงโดยสมาชิกทีมเจรจาของฮามาสเรียกล่าวว่ากลุ่มฮามาสจะยังไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปลดอาวุธจนกว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและอย่างชี้แจงด้วยว่าร่างข้อตกลงกำหนดว่าอาวุธหนักจะถูกจัดเก็บและดูแลภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารรัฐฝ่ายบริหารปาเลสไตน์เท่านั้นโดยจะไม่ถูกส่งมอบให้แก่อิสราเอลขณะเดียวกันท่าทีจากฝั่งอิสราเอลก็ยังคงแข็งกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งเผยนะคะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอในเอกสาร15ข้อไปก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของอิสราเอลที่ต้องการให้เกิดการปลดอาวุธฮามาสโดยสมบูรณ์นำอาวุธทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วก็ทำให้ฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหารอย่างแท้จริงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใดๆต่อไปทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังแสดงความมั่นใจว่าฮามาสนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ก็ยอมรับว่าอิสราเอลยังคงมีความกังขาส่วนระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะเพราะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพประเมินไว้200ถึง320วันเจ้าหน้าที่สหรัฐก็มองเรื่องนี้นะคะว่าเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมากกว่าเรื่องของความไว้วางใจเพียงฝ่ายเดียวสำหรับแผนการของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพที่มีทรัมป์เป็นประธานและนิโคลายมาลาเดนอฟเป็นผู้แทนพิเศษครอบคลุมถึงการเร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดตั้งฝ่ายบริหารพลเรือนปาเลสไตน์ถอนกำลังทหารอิสราเอลส่งกองกำลังนานาชาติเข้ารักษาความปลอดภัยรวมถึงการทำลายอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธทั้งหมดเหตุการณ์ในพื้นที่จริงค่ะยังคงห่างไกลจากเป้าหมายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลตั้งใจจะขยายพื้นที่ควบคุมให้ครอบคลุมถึง70%ของฉนวนกาซาท่ามกลางความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนกองกำลังนานาชาติที่เข้ามาประจำการและการถอนทหารของอิสราเอลนอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย6รายซึ่งรวมถึงเด็กด้วย2รายด้วยกันส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมสูงกว่า 1,200 รายขณะที่ฝั่งอิสราเอลนั้นมีทหารเสียชีวิตแล้ว4นายค่ะ
1: แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นผ่านมาแล้ว3วันค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดำเนินการกู้ภัยช่วยชีวิตคนที่ติดค้างอยู่ภายในโดยศูนย์กู้ภัยทำงานอย่างหนักในการปฏิบัติการกู้ภัยอาคารศูนย์การค้าอีออนในเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาคารแห่งนี้เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีด้านนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงสรุปสถานการณ์ล่าสุดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนพบที่ศูนย์การค้าอีออน7คนและที่โรงงานกระดาษ9คนโดยยังมีประชาชน 4,500 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรื้อฟื้นการจ่ายไฟเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสสำหรับการกู้ภัยยังเหลือจุดเดียวก็คือที่อาคารศูนย์การ การค้าอิออนค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดจนทำให้อาคารพังถล่มนั้นมีความเชื่อว่าเกิดจากแก๊สระเบิดซึ่งล่าสุดสำนักข่าว NHK ก็ได้เปิดเผยรายงานนะคะว่าพนักงานห้างคนหนึ่งได้ทำงานอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารค่ะโดยพบว่าหลังจากที่นำลูกค้าอพยพก็กลับเข้าไปอาคารเพื่อล็อกแคชเชียร์ให้ปลอดภัยซึ่งก็พบว่าได้กลิ่นแก๊สภายในอาคารด้วยค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่ BTS ประกาศคว่ำบาตรโดยไม่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่69

0: นะคะในปี2027เพื่อประท้วงการเพิ่มสาขารางวัลใหม่อย่าง Best ASEAN Pop Music Performance เนื่องจากมองว่าดนตรีควรได้รับการรับฟังและชื่นชมจากคุณค่าในตัวเองมากกว่าที่จะถูกแบ่งแยกด้วยเรื่องของภูมิภาคหรือภาษาทางสถาบัน Recording Academy ประกาศเพิ่มสาขารางวัล ASEAN Pop ปีนี้นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ก็ปรากฏว่าสามารถส่งชื่อเข้าชิงได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้นส่งผลให้หากศิลปินเลือกส่งในสาขา Asian Pop ก็จะหมดสิทธิ์ส่งแข่งสาขาสากลหลักอย่าง Best Pop Duo Group Performance ทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะคุณยามินแหวนคือดิฉันพจนาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันสำหรับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะ31 กรกฎาคม 2569เป็นยังไงกันบ้างคะตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาสบายดีกันนะคะแต่ก็เชื่อว่าอะไรที่ไม่สบายดีหรือไม่สบายใจเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปและยังคงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำอะไรอะไรอีกมากมายนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบันและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราก็เหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังเจอกันแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดิจิวนาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอสมทจังหวัดอะไรที่จะเป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็ติดตามกันได้ซึ่งในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: าติดตามข่าวกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมาดูกันที่จังหวัดระนองกันก่อนเลยนะคะก็มีเรื่องมาเล่าให้ได้รับฟังกันก่อนนะคะสำหรับข่าวแรกกับรายการปากใต้บ้านเรานะคะจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญอุทิศถวายเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวาทนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีค่ะซึ่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 7:00 น.ณศาลาการปะเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญอุทิศถวายเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวาทแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาโดยมีนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางรัมิดาเรียงเงินรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ประธานในพิธีจะทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายเครื่องไทยธรรมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนานายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวาทแห่งการสิ้นพระชนและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาดูข่าวต่อไปกันนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของงาน World Harpic 2026ที่สงขลาชูแนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางฮาลาลของภูมิภาคที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล World Harpic 2026โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสำหรับการจัดงาน World Harpic 2026จัดขึ้นในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิด Halal Wellness Health and Innovation หรือฮาลานเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมแห่งอนาคตมุ่งส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานของประเทศไทยด้วยการนำองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการค้าและการลงทุนในระดับนานาชาติโดยปีนี้มีผู้แทนและผู้ประกอบการจาก13ประเทศได้แก่ซาอุดิอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โมร็อกโกจีนปากีสถานอุซเบกิสถานแอลจีเรียบังคลาเทศโซมาเลียบรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมงานภายในการจัดงานมีการประชุมวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานวิจัยจำนวน34บทความพร้อมนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการจำนวน224บูธครอบคลุมสินค้าและบริการด้านฮาลาลหลากหลายประเภทโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา4วันมากกว่า 20,000 คนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของไทยสู่ตลาดต่างประเทศทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้กล่าวว่าแนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation สอดคล้องกับหลักการอิสลามที่ได้ให้ความสำคัญกับฮาลาลควบคู่กับตอยยิบซึ่งหมายถึงความสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการบูรณาการองค์ความรู้ทางศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนจุฬาราชมนตรียังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า World Hapex 2026จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการค้าเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางฮาลาลของภูมิภาคที่มุ่งเน้นทั้งคุณภาพและจริยธรรมทางนี้ภายในการจัดงานตลอดทั้ง4วันมีกิจกรรมสำคัญได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติการเสวนาผู้นำฮาลาลโลก World Hapex Leaders RoundTable 2026การจับคู่ธุรกิจ Business Matching กิจกรรมอบรมและสัมมนาคณะกรรมการอิสลาม14จังหวัดภาคใต้กิจกรรมมุสลิมะเดย์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ด้านฮาลาลการแสดงสินค้าและบริการฮาลาลการแข่งขันฮาลาล Signature Drink Challenge 2026รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการผู้ประกอบการและองค์กรด้านฮาลาลจากนานาประเทศนอกจากนี้ก่อนพิธีเปิดงานยังมีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับคอมสเทคประเทศปากีสถานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านฮาลาลในระดับนานาชาติอันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมง

ค่ะจากจังหวัดสงขลานะคะก็มากันที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะพช.ตรังก็เดินหน้าโอท็อประดมความพร้อมผู้ประกอบการลุยงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างโอกาสสู่ตลาดระดับประเทศค่ะโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังค่ะก็เป็นประธานสำหรับการประชุมชี้แจงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่ห้องสีตรังชั้น3ศาลากลางจังหวัดตรังเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมงานรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสินค้าการบริหารจัดการร้านค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภคสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดตรังก่อนที่จะไปเข้าร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับประเทศซึ่งก็เป็นการจัดขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างการ

0: รับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังก็ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพสินค้ามาตรฐานการให้บริการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังพร้อมกับสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มยอดจำหน่ายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดตรังจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สายตาผู้บริโภคทั่วประเทศต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะจากจังหวัดตรังก็มากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับของร้อยเมืองคอนเนรมิตท่าวังครั้งที่2คึกคักนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินชิมของอร่อยสัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าค่ะสำหรับบรรยากาศการเปิดงานของร้อยเมืองคอนเนรมิตท่าวังครั้งที่2ก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางแสงไฟประดับที่สวยงามร้านอาหารพื้นถิ่นชื่อดังนับร้อยร้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีสดรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันตลอดเส้นทางในย่านการค้าประวัติศาสตร์ท่าวังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราชชุมชนท่าวังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชจัดงานภายใต้แนวคิด Feel All the Feeling at นครศรีธรรมราชเพื่อปลุกชีพย่านการค้าประวัติศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์เมืองคอนทั้งวันวานและปัจจุบันไฮไลท์สำคัญของงานนะคะก็มีการแสดงบนอาคารสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนั่นคือ Neon Heritage Mapping นะคะอันนี้เป็นการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองคอนภายใต้แนวคิดอดีตเรืองแสงอนาคตเริ่มต้นเปิดการแสดงทุกวันตั้งแต่19นาฬิกาถึง22นาฬิกานอกจากนี้ก็มีถนนสายของร้อยเมืองคอนที่ได้รวบรวมร้านอาหารและเมนูพื้นถิ่นกว่าร้อยร้านนะคะสำหรับกิจกรรม Feel All the Feeling Passport Challenge ตามล่าจุดเช็คอินลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษรวมถึงมีมุมถ่ายภาพในสไตล์วินเทจและการแสดงดนตรีสดสร้างบรรยากาศตลอดค่ำคืนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในงานนี้ก็มีขึ้นในช่วงวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่4โมงเย็นถึง22นาฬิกาบริเวณย่านท่าวังถนนเนรมิตวงเวียนสถานีรถไฟซอยสุทธิและซอยสมิธของอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งงานก็ยังมีคืนนี้อีกหนึ่งคืนนะคะสำหรับของร้อยเมืองคอนเนรมิตท่าวังครั้งที่2ยังไงก็ไปเที่ยวกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จะสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปเยือนเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะจากนครศรีธรรมราชมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานดีๆที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีออกพรรษาเที่ยวงานชักพระทอดผ้าป่าสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดงานพร้อมกับชมการแสดงแสงสีเสียงและขบวนแห่เทียนพรรษาโดยมีนายบรรดาลสถิระ ชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงนายแฝงสุวรรณบุตรรองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลก็ได้ร่วมเดินขบวนแห่พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมนะคะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาในชื่อชุดการแสดงสุราษฎร์ธานีศรีพนมพลารามวิจิตรการสู่มหานครแห่งเทียนมีขบวนเรือพนมพระทางบกนางลากนางรำจากวัดศรีพนมพลารามอำเภอท่าชนะซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานเรือพนมพระทางบกประเภทสวยงามขนาดเล็กประจำปี2568ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ได้มาร่วมงานก็ได้รับชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทเทียนโบราณและการแสดงในชุดต่างๆที่ได้บอกเล่าเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นการสืบสานงานพุทธศิลป์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จัดแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะที่บริเวณทุ่งสีเมืองเข้าพรรษาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีออกพรรษาเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ในช่วงของเข้าพรรษานะคะหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราเข้าสร้างตัวปากใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาถอดสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาถอดที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

คุณผู้ฟังยังคงอยู่ในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจ้าป้าดีเจวนาก็ยังคงเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองจากอสมทในแต่ละพื้นที่นะคะที่ได้ส่งข่าวมาให้ได้เล่าซึ่งอสมทระนองก็เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังรับฟังกันนะคะมาดูเรื่องต่อไปจังหวัดยะลากันค่ะค่ายต้นกล้าทูบีคนดีสีพดุงอาชีวะพดุงประชายาลาเนรมิตรอบกองไฟรักโลกสารสัมพันธ์384ชีวิตค่ะยะลาอบอวลไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นในค่ำคืนแห่งมิตรภาพสำหรับกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟสุดสร้างสรรค์ภายใต้โครงการค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพประจำปีการศึกษา2569ต้นกล้าทูบีคนดีสีพดุงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายาลาซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569นะคะที่หอประชุมของวิทยาลัยซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า384คนค่ะสำหรับความพิเศษของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการเข้าค่ายรอบกองไฟด้วยการใช้ระบบจำลองแสงไฟด้วยระบบไฟฟ้าแทนการจุดไฟจริงเพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศภายในอาคารและยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์พลชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลามาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาก็ร่วมกันจัดทำพิธีจุดไฟสัญลักษณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคลื่นเคลงของน้องๆทุกคนซึ่งภายในงานก็เป็นบรรยากาศที่เริ่มต้นกันด้วยความสนุกสนานกับการนำเต้นรอบกองไฟสไตล์หัวหน้าซูลูพร้อมด้วยขบวนพุ่มสลากการแสดงนางรำและกิจกรรมนันทนาการที่เรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งงานไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจไม่แพ้กันก็คือการแสดงจากนักเรียนทั้ง

0: 6กลุ่มที่ถ่ายทอดเรื่องราวความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงการแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และพลังบวกของชาวอาชีวะได้อย่างยอดเยี่ยมที่มุ่งเน้นการหลอมรวมให้นักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่แปลกแยกพร้อมทั้งได้ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักในสถาบันหลักและรากฐานชีวิตผ่านหลัก5รักได้แก่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักพ่อแม่รักครูรักเพื่อนรักองค์กรรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบร่วมกันทำงานเป็นทีมและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างจริงจังนะคะซึ่งนายสมพงษ์พลชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาได้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆด้วยนะคะว่าแสงสว่างจากกองไฟในค่ำคืนนี้เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่จะส่งทางให้เยาวชนทุกคนก้าวเดินไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจการเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพไม่ได้วัดที่ผลการเรียนอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและความเสียสละและยังได้ปิดท้ายด้วยความประทับใจว่าแม้เปลวไฟจำลองจะมอดดับลงแต่ขอให้ความรักความสามัคคีและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลานั่นเองค่ะสุดท้ายกันที่จังหวัดตรังค่ะมีมหกรรมของกินยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีตรังยุทธจักรอาหารอร่อยชวนตะลุยพุงกลางกับวิถีคนตรังกินฟินฟินวันละ9มื้อซึ่งงานนี้เขาก็จะจัดกันในวันที่26ถึง30สิงหาคม2569นี้นะคะที่เขาแปะช้อยสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95จังหวัดตรังซึ่งไฮไลท์ก็จัดเต็มกันสายกินห้ามพลาดฟินจุกจุกกับร้านเด็ดกว่า120บูธพร้อมชมโชว์การแข่งขันทำอาหารมีช่วงนาทีทองเมนูเลข9ลดหั่นครึ่งกว่า 50% วันละ2รอบมีคอนเสิร์ตฟรีนะคะรวมไปถึงมีโปรคุ้มคูณ2และบินคุ้มโชว์ตั๋วบินมาตรังบวกกับบัตรประชาชนก็สามารถที่จะแลกสิทธิ์อิ่มคุ้มราคาเดียว9บาทอันนี้ก็เฉพาะที่ร้านร่วมรายการนะคะและโชว์หลักฐานจองที่พักในตรังรับฟรีคูปองส่วนลดไปช็อปต่ออันนี้คือกิจกรรมที่บอกกันล่วงหน้าจะได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดตรังตรังยุทธจักรอาหารอร่อย26ถึง30สิงหาคมนี้นะคะก็ไปตะลุยเมืองตรังไปชิมของอร่อยอร่อยไปสนุกสนุกกันกับกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าเป็นมหกรรมของกินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้รวมถึงสัปดาห์นี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังกันแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นจากอสมทจังหวัดอะไรที่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็ติดตามได้นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดขอบคุณนักจัดรายการสถานีทุกสถานีเลยนะคะที่ได้ร่วมส่งข่าวสารมาให้เจ้าป้าได้เล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองกับรายการปักใต้บ้านเราและคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกับอสมทที่ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ติดต่อได้นะคะที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วก็จากลากันไปนะคะสัปดาห์หน้าก็กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเรากันได้ใหม่ส่วนเจ้าป้าเองจะมาคุณผู้ฟังอาจจะมาพบคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นและรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจากลากันไปก่อนสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีน้องเทียนฮิวไอเข้าประเทศเจาะผลักดันกลับไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากอัยการประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนตกเป็นผู้ต้องหานำไอซ์เข้าประเทศซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์กลับประเทศไทยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวอาริภักระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนคาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่นางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นรวมถึงต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไร้เงาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนหลังพนักงานสอบสวน DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมหลอกลงทุน Forexหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหา22รายคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมานายภาวุฒิได้มอบอำนาจให้นายพิรัตน์ตรีเพชรทนายความประจำตัวเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1เวลากระชั้นชิดจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวนรวมทั้งนายภาวุฒิยังติดภารกิจในวันดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาวันนั้นได้และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมที่จะถึงแทนด้านคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2แก่นายภาวุฒในวันนี้แทนอย่างไรก็ตามตลอดเช้าที่ผ่านมานายภาวุฒยังไม่ได้มาตามหมายเรียกเมื่อสอบถามไปยังเจ้าตัวทราบว่าวันนี้ติดประชุมกรรมธิการซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกเป็นวันที่3สิงหาคมโดยยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนพักขมลตั้งข้อสังเกตหลังกงสอบท้องถิ่นผ่าน40วันไม่คืบหน้านางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบคดีกงสอบท้องถิ่นจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า40วันแล้วกลับยังไม่มีอะไรมากไปกว่าข่าวการจ่อออกหมายเรียกหรือจ่อออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของใครแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัดจึงตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น2568ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการและเห็นได้ชัดหากย้อนทำลายกระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่อง

0: ต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
9: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆค่ะที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่2คลื่นความถี่นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะครอบคลุมชัดเจนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะวันนี้โอนฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันนะคะวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เรามีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะติดตามกันค่ะในช่วงของ News and Talk ช่วงนี้เลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามกันนะคะในช่วงของประเด็นข่าว News and Talk ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของคนที่รักสัตว์นะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวเรื่องของน้องสีส้มนะคะวันนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ากันไปในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณพีระบุญเจริญวัยค่ะประธานมูลนิธิ The Hope Thailand นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนท่านที่2นะคะคุณกฤษดาณสกุลนะคะเพจพ่อเพชรบ้านหลังสุดท้ายของน้องจรจัดสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาทวดสิริค่ะหรือทนายแจ๋วนะคะเจ้าของรายการร้องเสียงดนตรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะได้ติดตามเรื่องราวของน้องสีส้
2: ม
0: นะคะซึ่งก็คือได้นั่งขบวนรถไฟจากจังหวัดยะลาใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: จะไปกรุงเทพค่ะก็เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เล่าเริ่มต้นเหตุการณ์เนี่ยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันก่อนนะคะ
2: พี่ปุ๋มแล้วกันนะ
0: ค่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับคืออันนี้ข้อมูลล่าสุดเลยจากที่คุณแม่น้องสีส้มเนี่ย
0: ค
2: ือเขาเป็นคนอยู่ที่ยะลาแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพในวันที่28นะครับ28มิถุนายนเนี่ยตอน 4:00 นเนี่ยคุณแม่เขาก็นั่งขบวนรถไฟหมายเลขที่170จากยะลาเนี่ยมากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งเขาเดินทางเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเขาก็จะทราบว่าการเดินทางโดยรถไฟโดยที่มีสัตว์เลี้ยงไปด้วยเนี่ยเขาก็จะใช้ตู้พัดลมแปลว่าผู้ปกครองกับสัตว์เนี่ยอยู่ร่วมกันได้แต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุที่ตู้พัดลมเนี่ยเกิดเสียคุณ

0: แม่เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ห้องแอร
1: ์ค่ะ
0: นะแล้วส่วนน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอยู่ในห้องแอร์ด้วยได้เนื่องจากเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของรถไฟน้องก็เลยจะต้องไปตีตั๋วสัมภาระแล้วก็ไปอยู่ในห้องสัมภาระ
1: อ
0: ันนี้โดยเบื้องต้นนะครับก็ขบวนรถไฟเนี่ยโดยสารเดินทางออกจากยะลาเนี่ยตอนประมาณสัก4โมงหรือ4โมงกว่าๆหน่อยๆกำหนดการที่จะไปถึงกรุงเทพอภิวัตสถานีกลางเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณสัก10โมงกว่าของวันรุ่งขึ้นน
1: ะ
0: อันนี้ให้พี่เล่าไปเลยไหม
1: ใช่ค่ะเล่าต่อเนื่องได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ทีนี้กระเป๋าที่เขาใช้อยู่ประจำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าผ้าก
1: ระ
0: เป๋าผ้าซึ่งมีซิปเปิดอยู่ด้านข้างนึกภาพตามก็คือจะเป็นเหมือนอุโมงค์โค้งๆ แต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดด้านข้างของอุโมงค์ก็คือซิปเนี่ยถูกรูดขึ้นมาปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็จะมีรูอยู่3รู
1: เป็นรูระบายอากาศให้น้อง
0: ใช่เป็นรูระบายอากาศส่วนนึงครับเป็นรูเหมือนสามารถป้อนอาหารแมวเลียอะไรตรงนั้นได
1: ้
0: ปากคำของคุณแม่ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเขาออกเดินทางจากยะลาตอนประมาณสัก4โมงเย็นของวันที่28พอรถเคลื่อนขบวนมาประมาณสักไม่แน่ใจว่าถึงหาดใหญ่หรือถึงอะไรประมาณสักทุ่มกว่าๆเนี่ยเขาก็ไปป้อนอาหารแมวเลียในกระเป๋าโดยที่ไม่ได้เปิดกระเป๋าแต่มันจะมีช่องที่เล่าให้ฟังก็คือป้อนตอนทุ่มกว่าเนี่ยแมวยังอยู่ปกติดีทั้งหมดอยู่ในห้องสัมภาระซึ่งก็จะอยู่ชิดด้านนึงของตู้สัมภาระนะครับทีนี้ไอ้การขนแมวไปไว้ในตู้สัมภาระเนี่ยคุณแม่เขาก็ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ทราบว่าไอ้ตู้สัมภาระเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องมีประตูที่ปิดได
1: ้
0: เขาก็ไปวางไว้ในตำแหน่งของใกล้ๆกับด้านหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากประตูมากน
1: ะ
0: นะครับแต่เขาเข้าใจว่าประตูเนี่ยปิดได
1: ้
0: นะทีนี้ก็ระหว่างที่เขาไปป้อนนะครับก็ปรากฏว่าแมวยังอยู่ปกติดีทั้งหมดนะฮะทีนี้พอรถเคลื่อนขบวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนะรอท่านคุณหมอเดินกันแหละก็คุยนี่แหละครับก็คืออ้าวเอาไม่เป็นไรก็คือเมื่อรถเคลื่อนขบวนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นตู้นอนนะฮะแล้วก็เป็นตู้แอร์เนี่ยแม่เขาก็อยู่ในตู้นอนแอร์ส่วนลูกก็อยู่ตรงนั้นคือตู้สัมภาระวันนั้นนะเท่าที่ทราบก็คือไม่ได้มีสัมภาระอะไรอยู่เยอะแยะนะคุณแม่ก็ไม่ได้กลับมาดูอีกเพราะเกรงใจว่ามันเป็นตู้นอนและกลางค่ำกลางคืนออกมามันจะรบกวนคนอื่นนะครับก็มีประมาณสัก6โมงเช้าได้รับแจ้งจากพนักงานรถไฟว่าแมวเนี่ยไม่อยู่ในกระเป๋าแล้วอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นก่อน
1: ค่ะ
0: น
1: ะก็คือตอน1ทุ่มอะนะคะคุณแม่ของน้องสีส้มไปให้อาหาร
0: ถูก
1: พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเดิน
0: ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดู
1: จนกระทั่งมาถึง6โมงเช้า
0: ใช่
1: ก็ทราบมาว่าน้องหายไปแล้ว
0: โดยที่เจ้าพนักงานรถไฟเนี่ยไปแจ้งว่าน้องเนี่ยไม่อยู่แต่มารู้ว่าน้องไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ตั้งแต่ประมาณสักรถไฟมาจอดที่ชุมพรแล้วรถไฟกำลังจะออกพอนั่นหมายถึงว่าจุดที่รถไฟมาจอดที่ชุมพรเนี่ยเรามาเช็คในรายละเอียดล่าสุดก็คือรถไฟเข้าเทียบชานชาลาที่ชุมพรเนี่ยตอน 02:35 นาทีนะครับแล้วก็ 02:46 นาทีเนี่ยรถเคลื่อนขบวนออกเจ้าหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนกะตรงนั้นเนี่ยเขามาพบว่าแมวไม่อยู่แต่ก็หากันเองนะหากันเองในตู้ต้องเล่าอย่างนี้เพื่อเห็นภาพตรงกันก็คือว่าในขบวนรถไฟเนี่ยมันจะมีตู้หัวรถจักรเนี่ยเป็นขบวนที่หนึ่งนะครับส่วนตู้สัมภาระเนี่ยจะเป็นตู้ที่ต่อจากหัวรถจักรพูดง่ายๆว่าเป็นขบวนที่2แล้วก็ขบวนที่3เนี่ยโบกี้ที่3เนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นตู้คาร์ทคือตู้พนักงาน2ตู้เนี่ยเชื่อมถึงกันส่วนตู้ที่4 5 6 7ไปเนี่ยจะเป็นตู้โดยสารซึ่งมีประตูปิดเขาก็เลยโฟกัสกันว่าแมวเนี่ยถ้าจะหลุดถ้าจะหายเนี่ยก็น่าจะอยู่ใน2ตู้คือตู้สัมภาระกับตู้พนักงานนะก็พอเจ้าพนักงานในกะที่เปลี่ยนก็คือที่ชุมพรขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณสักตีสองกว่าตีสองครึ่งกว่าไปแล้วเนี่ยหาไม่เจ
1: อ
0: หาไม่เจอแต่ว่าก็ด้วยการตัดสินใจที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะก็คือไม่ได้มาบอกคุณแม่เข
1: า
0: ทันทีเพราะให้เหตุผลว่ามันเป็นยามวิกาลเกรงว่าจะไปรบกวนคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันคือทรัพย์สินที่มีชีวิตเนี่ยอันนี้ผิดละนะก็คุณแม่เขาเองก็เลยไม่รู้พอมารู้ตอนหกโมงครึ่งเนี่ยก็หากันก็ไม่เจอไม่เจอแม่ก็ไม่รู้จะทำไงก็นั่งรถไฟมาก็จนมาถึงที่กรุงเทพอภิวัตรก็เลยมีการแจ้งขอความช่วยเหลือประสานการติดตามจากคอลเซ็นเตอร์ของรถไฟเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆก็คือการติด

0: ตามผลความคืบหน้าไม่มีจนเรื่องเนี้ยมันผ่านมาสัก 4-5 วันมันเริ่มเป็นการถูกแชร์กันในโลกของ Facebook ของสังคมออนไลน
1: ์
0: ก็เรื่องถูกขอมาที่พี่เพราะในส่วนของพี่เองเนี่ยคือพี่เป็นประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิเดอะโฮปไทยแลนด์คนรักสัตว์ก็จะค่อนข้างที่จะมีเรื่องอะไรก็จะแจ้งเข้ามาก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีใครช่วยจริงๆเนี่ยให้แม่เขาเป็นผู้ประสานเข้ามาโดยตรงเพราะว่าแม่เขาจะมีข้อมูลนะฮ
1: ะ
0: ก็พูดง่ายๆว่าเราก็รับทราบเรื่องราวตรงเนี้ยประมาณวันที่5หรือวันที่6เดือนกรกฎาคมแปลว่ามันดีเลย์มาแล้วเกือบอาทิตย
1: ์อืมใช่
0: ทีนี
1: ้กว่าจะได้ไปติดตามหาน้องเขาใช่มั้ยคะ
0: ใช่หายอ่ะ29มิถุนาเรื่องมาถึงพี่วันที่6
1: ค่ะ
0: วันที่6กรกฎาค
1: ม
0: ตีซะว่าอาทิตย์นึงทีเนี้ยก็เลยประกาศตามหาพอดีว่าตรงเพจ The Hope Thailand ก็จะมีคนกลุ่มคนรักสัตว์ติดตามกันอยู่นะครับก็มีข่าวสารมาบอกว่าเนี่ยพบแมวลักษณะเดียวกันเลยคือลักษณะแมวที่ชื่อสีส้มเนี่ยเขาจะเป็นแมวพิการสองขาหลังซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์รถทับอะไรเงี้ยแต่สองขาหน้าเนี่ยใช้งานได้ปกติมากนะครับ
1: แต่วันที่เขาหายไปเขาก็จะมีเส
0: ื้
1: อ
0: เขาจะใส่เสื้อเป็นเสื้อแมวอ่
1: ะ
0: เป็นเสื้อ KFC และข้างล่างเนี่ยก็ใส่เป็นเหมือนแพมเพิร์สแล้วก็จะมีเข็มกัดเล็กๆของแม่เขากัดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในกระเป๋าทีเนี้ยเมื่อถูกส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยพี่ก็โพสต์หาแมวลักษณะเนี้ยก็มีแจ้งเข้ามาว่า
1: เจอตรงนั้น
0: ลักษณะเดียวกันเลยเป๊ะเลยขาพิการแบบเดียวกันส่งรูปมาเนี่ยตัวแม่เองยังงงอ่ะเพราะว่ามีความใกล้เคียงขนาดนั้นแต่อยู่ที่ลำปางไอ้เราก็ไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้แน่นอน
0: ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าแมวอาจจะโบกรถไฟไปเองไม่ได้หรอกแต่แมวอาจจะถูกนำพาโดยคนก็ได
1: ้
0: ก็เลยให้อาสาเนี่ยขึ้นไปดูในวันเดียวกันนั่นเลยรู้ตอนบ่ายวันนี้คืนนี้ขึ้นไปเลย
1: อ๋อไปถึงตัวเลย
0: ลำปางแล้วก็ตรงลำปางเนี่ยพี่ก็มีเครือข่ายเป็นคนรักสัตว์ชื่อพี่ทับทิมเนี่ยแกรักและเลี้ยงแมวดีมากอยู่ที่ลำพูนซึ่งใกล้กว่าพี่ทับทิมก็เลยให้คนเนี่ยเข้ามาดูแมวตัวเนี้ยนะแล้วพอได้เห็นแมวตัวนี้ก็พบว่าเป็นแมวพิการแมวบาดเจ็บจริงๆลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าขาสลับข้างคือของสีส้มเนี่ยขาด้านหนึ่งเขางอขาด้านหนึ่งเขาเหยียดตรงส่วนเจ้าตัวเนี้ยพี่ตั้งชื่อเขาว่าส้มลำปางเนี่ยมันสลับกันขาด้านที่เหยียดตรงเนี่ยเป็นขาคนละฝั่งกันจำไม่ได้ซ้ายขวาแต่เอาว่าพิการลักษณะเดียวกันแต่ว่าขาคนละข้างแล้วก็ให้แม่เขายืนยันจากคลิปวิดีโอเนี่ยแม่เขาบอกว่าไม่ใช่ทีนี้พอไม่ใช่เนี่ยแมวตัวนั้นเนี่ยก็ถึงไม่ใช่ก็ช่วยนะครับก็เลย
1: ก็มีคนอุปการะ
0: ก็พี่ทับทิมนี่แหละครับอุปการะแล้วก็ดูแลรักษาจนวันนี้มีข่าวดีว่าแมวตัวนั้นเนี่ยเกือบจะเดินได้ละได้รับการทำกายภาพหลังวันนั้นปุ๊บก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่6วันที่6เนี่ยพี่ก็เลยพาตัวคุณแม่เขาไปยื่นเรื่องทำหนังสือร้องต่อผู้ว่าการรถไฟเพื่อให้มีการค้นหาและติดตามตรวจสอบทั้งหมดของขบวนรถว่ามีเบาะแสอะไรที่จะนำไปสู่การพบเจอหรือมีใครที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมดนะซึ่งผู้ว่าการรถไฟวันนั้นก็รับเรื่องแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสัมภาระของชีวิตผู้โดยสารหรือสัตว์อะไรทั้งหมดนะฮะซึ่งรถไฟเองก็มีความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารกันนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือโดยการประสานให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ลงร่วมกับพวกเราในเรื่องของกระบวนการการตามหาซึ่งรถไฟเองก็ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานเรื่องของเที่ยวขบวนรถต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจของการตามหานะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยพี่ก็พาตัวคุณแม่เขาเนี่ยเจ้าของแม่สีส้มเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.ทุ่งสองห้องที่กรุงเทพเพื่อที่จะใช้หลักฐานตรงเนี้ยประกอบเป็นองค์ประกอบในการที่จะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆนานาของภาคชุมชนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นรูปแบบที่จะไปนั่งดำเนินคดีหรือเอาผิดอะไรกันอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มองว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นของการต้องตามหาเขาให้เจอนั้นเราต้องการในส่วนของความร่วมมือที่มากที่สุดนะฮะทีหลังจากนั้นมาเดี๋ยวให้น้องเพชรเล่าด้วยนะคือหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยพอทราบเรื่องราวเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยพี่พอโพสต์ปุ๊บมันเป็นกระแสจากเรื่องที่มันเงียบมันเป็นกระแสพอเป็นกระแสปุ๊บเองเนี่ยเพชรเองเขาก็เป เป็นทีมของอาสาที่ทำเรื่องกู้ภัยลุยกันมาได้เยอะมากในน้ำท่วมหาดยงหาดใหญ
1: ่
0: เพชรเขาก็รู้เขาบอกว่าพี่ปุ้มเดี๋ยวผมเข้ามาร่วมกันช่วยกันนะครับซึ่งเพชรเองก็มีทั้งน้องๆที่มีความพร้อมมีอุปกรณ์มีทุกอย่างเราก็เลยมาลงพื้นที่ในวันที่เท่าไหร่ในวันที่เจ็ด
2: ที่เจ็ดที่แปดประมาณนี้
0: ที่เจ็ดที่แปดพี่ก็มานั่งไล่ข้อมูลเหมือนที่เล่าให้โอ๋ฟังตอนแรกอ่ะ
1: ค
0: ือมันงมเข็มในจักรวาลใหญ่กว่ามหาสมุทรอีกเพราะรู้แค่ว่าขบวนรถไฟมาจากยะลาแล้วแมวมาหายนะแล้วมาที่ชุมพรไม่เจอแล้วเราลองหลับตาคิดดูว่าจากที่แม่ก็ให้อาหารตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยตีคร่าวๆก็ประมาณถ้าหาดใหญ่เนี่ยแล้วมาชุมพรเนี่ยแมวอยู่ที่หาดใหญ่แมวมาชุมพรไม่เจอแล้วเนี่ย มันกว้างเกินไปมันคว้าอะไรก็ไม่เจอก็เลยมาถึงที่นี่แล้วก็คุยประสานกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟที่เขาให้อำนวยความสะดวกเราก็ทำให้เกิดการสอบนะการสอบของทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ร.ก็คือพนักงานรักษารถนะครับแล้วก็รวมไปถึงพนักงานห้ามล้
1: อ
0: ทุกคนที่เกี่ยวข้องข้อมูลตอนแรกที่ได้รับนะครับจากพ.ร.ร.ก็คือที่ดูแลขบวนรถเนี่ยบอกว่าที่ละแม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังเห็นที่ละแมเนี่ยหัวหน้าขบวนรถนะยังเห็นแต่มาไม่เห็นก็เมื่อมีการเปลี่ยนกะที่ชุมพรจากยะลาหดมาแล้วตอนนี้เหลือมาละแมกับตรงนี้แล้วพี่ก็บอกว่าถ้าละแมมันก็ยัง94กิโลอ่ะมันก็ตายอ่ะมันควรจะละเอียดกว่านั้นไหมก็เลยขอสอบซึ่งก็ในสอบที่นี้ก็คือสอบโดยที่มีพนักงานรถไฟเนี่ยร่วมอยู่ก็สอบทั้งทางโทรศัพท์สอบทั้งการลงพื้นที่จริงเรียกพนักงานมาพูดคุยกันพี่เล่ารวมๆนะก็จึงได้สาระล่าสุดมาว่าคนที่อยู่ใกล้แมวที่สุดก็คือพนักงานรักษาความสะอาดบนขบวนรถซึ่งเป็นเอาท์ซอร์สเป็นการจ้างเหมาจากบุคคลภายนอกไม่ใช่พนักงานของการรถไฟนะครับซึ่งก็มีอยู่3คนนะฮะมีนายเฮงในวีระเดชในประยุทธ์อะไรเงี้ยคร่าวนะครับซึ่งก็ได้สอบพูดคุยกับเพงนะครับซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินมาจากท้ายขบวนอันนี้คือหัวขบวนนะตู้สัมภาระนี่คืออยู่หัวขบวนเป็นโบกี้ที่2เดินมาจากตอนที่รถจอดที่สวีตอนที่รถผ่านที่สวีรถไม่ได้จอดที่สวีรถผ่านที่สวีแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาสักประมาณตีสองนิดๆเขามาพบว่ากระเป๋าของสีส้มเนี่ยมันล้
1: ม
0: กระเป๋าแมวมันล้มเขาก็ขยับกระเป๋าเข้าไปที่เดิมแล้วก็ด้วยความงวงเงียง่วง
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: ได้ส
0: ัง
1: เกต
0: ก็ไม่ได้สังเกตชัดว่ากระเป๋าเนี่ยมันแง้มหรือไม่แง้มแต่แมวน่ะอยู่ข้างในแน
1: ่
0: เขาก็ดันกระเป๋าเข้าไปไว้ในชิดผนังเหมือนเดิมซึ่งตอนล้มมันก็ล้มออกมานิดเดียวนั่นแหละนะแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องของการที่จะไปตกทั้งกระเป๋าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยความง่วงเขาก็นอนในตู้สัมภาระนั่นที่นอนประจำของเขาก็แปลว่ากระเป๋าแมวกับตัวเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็ใส่หูฟังเพลงแล้วก็หลับไประยะเวลาตอนที่เขาเล่าเนี่ยก็คือประมาณตีสองนิดๆจากสวีแล้วก็มาจอดที่สถานีรถไฟชุมพรซึ่งชุมพรเนี่ยมันเป็นที่ดรอปของรถไฟซึ่งยาวนานประมาณ10นาทีจนมีพ.ข.ร.
2: พนักงาน
0: ห้ามล้อกับพนักงานขับรถพี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาละกันเพราะมันจะได้เขาสอบกันอยู่นะก็ขึ้นมาก็ปรากฏว่าพบว่าเฮ้ยแมวไม่อยู
1: ่
0: ก็เลยไปปลุกให้แห้งๆแมวไม่อยู่ช่วยหากันหน่อยก็ไปหากันในช่วงถ้าตีซะว่าช่วงน่าจะเป็นประมาณช่วงรถจอดได้สักพักหนึ่งก่อนที่รถจะ move ออกไปสถานีอื่นต่อก็พบว่าแมวไม่อยู่ในกระเป๋าแต่แมวไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราตัดสินไม่ได้ว่าแมวหล่นหรือว่าแมวไปซุกอยู่แล้วหากันไม่เจ
1: อ
0: ตอนนั้นนะแต่ว่ามันก็จะแคบกันมาแล้วว่าจากสวีแมวยังอยู่ออกจากสวีมาแมวยังอยู่แต่มาถึงชุมพรแมวไม่อยู่นี่เราหดเข้ามาแล้วข้อมูลที่ได้คือได้แค่นี้ก็เลยมานั่งคิดกันว่าอ่ะใน worst case เลยเกิดมีคนรำคาญคนไม่ชอบโยนแมวออกไประยะทางของการสูญหายก็คือประมาณจากสวีมาชุมพรซึ่งระยะทางบนรางตรงนั้นนะวัดแล้วได้31กิโลผ่าน5สถานีรวมชุมพรสวีมาวิสัยมาทุ่งคามาตากแดดคือตรงเราแล้วก็ไปถึงชุมพรพี่ก็มองว่าถ้าจะทำจริงๆเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงจริงๆก็เดินมาเลย ก็เลยประกาศหาอาสาประชาชนร่วมกันกับทีมน้องเพชรทีม

0: พี่ทีม The Hope Thailand ร่วมกันก็วันนั้นก็เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์มากคนที่เป็นคนรักสัตว์มาร่วมกันเดินบนทางรถไฟเดินขนานทางรถไฟไปด้วย
1: แล้วก็การค้นหาเนี่ยอ่ะเดินขนานทางรถไฟก็ต้องมีพื้นที่บริเวณรอบๆรางใช่ไหม
0: ข้างรางเดินข้างรางบ้างบนรางบ้างซึ่งบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่
2: สุดโหด
0: ตายไป7ชาติก็ยังจำอยู่เพราะว่า
1: ต้องเดินเท้าตั้งแต่สวีสถานีสวี
0: แบ่งเป็น2ทีมทีมแรกชุมพรทีม A เดินจากชุมพรไปตรงกลางคือทุ่งคาทีมที่2เดินจากสวีมาทุ่งคาสวีก็จะผ่านพิสัยวิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: แล้วก็มาทุ่งคาส่วนชุมพรก็จะผ่านแสงแดดตากแดดเนี่ยแหละแล้วก็มาทุ่งคาน
1: ะมาเจอมาจบ
0: มาจ้ากันตรงนี้การเดินก็จะบอกอย่างที่คุณโหมองเลยคือมันไม่ได้เป็นภาพของทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่เราคิดว่ารถไฟวิ่งสวยๆแล้วก็เดินสบาย
1: ๆ
0: อันนี้เดินบนสันเขาอ
1: ะ
0: สันเขาคือรางรถไฟซ้ายก็ลาดขวาก็ลาดเต็มไปด้วยต้นไม้ไม่มีที่หลบแดดนะแล้วก็เดินก็เดินลำบากเดินบนทางรถไฟเดินบนไม้หมอนก็ขาก็จะพลิกกัน76รอบแล้วบางทีรถไฟมาข้างหลังก็ต้องหลบน
1: ะ
0: หรือบางทีร้อนจะเป็นลมก็ต้องไปหาที่ซุกในพงหญ้าซึ่งมีพร้อมครับหมามุ้ยตำแยอะไรครบหมดเดินเอาจริงๆก็คือเดินประมาณสัก7โมงกว่าหลังขบวนรถไฟโดยอธิบดีพี่ต้องเล่าอย่างเงี้ยคือการเดินไม่ใช่อยากจะเดินแล้วไปเดินก็คือต้องประสานกับทางรถไฟรถไฟมาตอนไหนมีวอกันบอกกันรถไฟมาต้องหลบแล้วการตัดสินใจเดินตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ไหวหรือเลิกก็เหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยกลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงเดินแล้วไม่มีที่ให้ออกพักนะฮะคือต้องเดินให้ถึงเป้าหมาย
1: ต้องเป็นแนวไปเท่านั้นตอนเดินนี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะ
0: วันที่ตีโซ่วันที่7
3: วันที่
0: แปดไม่วันที่7วันที่7เพราะว่า
1: เจ็ดกรกฎา
0: ใช่ไหม
1: นะคะ
3: 7
1: แปด
3: เพราะว่าวันที่7เราไปเจอกันที่
0: เอาว่า7หรือ8แล้วกันเพราะว่าการเดินมากทำให้สมองพี่สูญเสียความทรงจำเหมือนกัน
1: เดินหลายกิโลเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดินหลายกิโลบวกความร้อนความร้อนในกลางแดดแล้วฝนตกแล้วโอ้รู้ไหมว่าสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดคือสะพานข้ามแม่น้ำสวีสะพานนู่นสะพานนี่ต่างๆนะเนี่ยการเดินบนรางรถไฟนี่คือการเล่นกายกรรมนะเดินบนไม้หมอนไม่มีอะไรให้จับหรือบางอันสะพานยาวมากไม่สามารถเดินข้ามได้ใช้เดินอ้อมด้านสะพานหนึ่งไปอีกกิโลกว่าๆเนี่ยเพื่อที่จะไปบรรจบสะพานอีกสะพานหนึ่งพี่แจ๋วก็จะคอยขับรถเสิร์ฟน้ำมั่งอะไรบ้าง
3: ข
0: ับ
3: รถร
0: ับหรือว่าถ้าตายก็จะติดต่อวัดเลย คือทีมงานพร้อมหมดพี่ก็เดินกับเพชรแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็จะเป็นน้องๆเดินมาจากชุมพรพี่เดินจากสวีขึ้นไปทุ่งคาอีกทีมหนึ่งเดินจากชุมพรมาทุ่งค
1: าน
0: ะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้นี่คือ1วันเต็มๆ
0: เต็ม
1: ๆนะคะแต่ก็คือยังไม่เห็นเบาะแสหรือว่ายังไงบ้างคะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะเจออะไรที่แปลกๆแล้วก็ลงกันอย่างเพชรเองเขาก็ลงไปลงคุกหญ้าลงอะไรไปบางทีเราก็ไปเจออย่างเช่นเสียงแพะเพชรนะ
2: เส
0: ียงแพะร้องแล้วก็จินตนาการว่าเป็นแมวกันแล้วนกเนื้อก็มองหากันหมดขึ้นมาก็คันหมดนะแต่ก็ไม่พบแต่ว่าสิ่งที่พบมันก็จะเป็นอื่นๆเช่นซากของสุนัขนะของแมวบางตัวที่ไม่ใช่ตัวนี
1: ้
0: นะแล้วก็ของงูเหลือมอันนี้ก็จะเจอกันนะแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องหาหาเนี่ยเราก็มองในมุมสูญเสียไว้เหมือนกันเช่นเราจะพบเสื้อเขาไห
1: ม
0: พบแพมเพิร์สเขาไหมซึ่งไม่มีแล้วการเดินบนรางรถไฟเนี่ยมันคือการเดินในป่าเราไม่ได้เดินรางรถไฟปกติเหมือนเขาเวนคืนพื้นที่เพื่อทำรางอ่
1: ะ
0: เขาก็ไม่ได้ผ่าไปกลางชุมชนไงเขาก็จะเลาะตามพื้นที่ป่าอะไรเงี้ยโอกาสที่จะเจอในลักษณะของหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานเนี่ยก็แทบจะน้อยมากคือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าพ้นรางไปแล้วอ่ะไม่เจอก็คือไม่เห็นส่วนถ้าเกิดโยนเข้าไปในป่าลึกๆอันนี้เกินความสามารถของพี
1: ่
0: หรือว่าลงไปในน้ำแม่น้ำเนี่ยเราไม่เห็นเดินกันมาสิ้นสุดกันตอนกลางคืนที่สถานีชุมพรก็เกือบจะวิเคราะห์ได้ว่าจากสวีมาชุมพรเนี่ยเราไม่พบหลักฐานตามศักยภาพที่เราทำ
1: ทั้งที่บอกว่าแพมเพิร์ดทั้งเสื้อชุดน้องอะไรคือไม่เห็นเลย
0: ไม่เห็นร่างน้องไม่เห็นอะไรเลยซึ่งถ้านับกันจริงๆมันก็เวลาผ่านมาสัก10วันถ้าจะมีหลักฐานอะไรอยู่มันน่าจะพอสัมผัสได้
1: น่าจะได้เจอบ้าง
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือคิดในทางที่ดีว่าอาจจะมีใครรับน้องไปเลี้ยงไปดูแลต่ออะไรแบบนั้น
0: พยายามคิดแต่ว่าก็ยังไม่

0: เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันจะ cover กับการค้นหาก็เลยมานั่งคิดกันพี่มาถึงสถานีที่ชุมพรกันก็เย็นๆค่ำๆแล้วก็มานั่งมองอยู่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หาที่ชุมพรวะหรือว่าจะมาล่วงที่ชุมพรหรือเปล่าก็มองไปสายได้ก็มองไปเห็นใต้ชานชาลาโอ้ในภาพของชานชาลาที่ชุมพรเนี่ยต่างจากทุกชานชาลาน
1: ะ
0: มันจะมีร่องระหว่างรางรถไฟแล้วก็ไม้หมอนแล้วก็หินแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแบริเออร์ใต้ชันชลามันมีร่องอยู่แต่ละชันชลาของชุมพรเนี่ยยาวหลายร้อยเมตรจนเกือบกิโลในชุมพรก็จะแบ่งเป็นชันชลา1ชันชลา2และชันชลา3พี่ก็จะเรียกง่ายๆว่าชันชลา A แล้วก็ชันชลา B คือรางรถไฟที่2กับ3ชันชลา C คือรางรถไฟที่4กับ5ตัดสินใจมุดเพราะคิดว่าถ้าเราอนุมานว่ารถไฟมาจอดปุ๊บเนี่ยแล้วแมวเขาต้องลงเนี่ย
1: เพราะว่าจอด10นาที
0: เพราะจอด10นาที
1: อาจจะมีเวลาที่น้องอาจจะแบบไปไหนอะไรอย่างนี
0: ้หรือหลุดออกมาจากกระเป๋าแล้วจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีคนปรารถนาดีหรือไม่ดีมาเปิดแล้วไม่ปิดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วแมวหลุดออกมาเนี่ยหรือว่าตอนที่เปลี่ยนกะแล้วบุคลากรเขาขึ้นไปแมวได้ยินเสียงตุ๊กตักตุ๊กตักกลัวหลุดลงมาลงมาทีนี้ระดับของชานชาลากับระดับของบันไดรถไฟอ่ะมันต่างกัน
1: ใช
0: ่ถ้าแมวลงมาอยู่ที่บันไดรถไฟกล้องวงจรปิดยังไงก็มองไม่เห็นแล้วก็มันมีช่วงเวลา10นาทีเนี่ยแมวอาจจะลงด้วยความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะสีส้มเนี่ยขึ้นบันไดได้จากสองขานี่แม่เขาเล่าให้ฟังพี่ก่อนที่จะมาเนี่ยพี่ศึกษาเรื่องของคลิปที่แม่เขามีอยู
1: ่
0: เป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะคิดก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันลงไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนคงไม่รอตรงนั้นสิบทีก็น่าจะมุดเข้าใต้ชันชลาก็เลยมีการให้อาสาของเราหนึ่งในทีมก็คือพี่สมฤทธิ์นะครับลองมุดจนจะสิ้นหวังเพราะว่ามันดึกแล้วมันอันตรายก็ปรากฏว่าพี่สมฤทธิ์บอกว่าไปเจอรอยเท้าซึ่งเป็นแมววิการเนี่ยจะมีการใช้สองขาหน้าซ้ายขวาเนี่ยขยับ
1: เขาลงน้ำหนัก
0: ลงน้ำหนักมาก
1: ที่เท้าหน้าของเข
0: าเท้าหน้าซึ่งเท้าหน้าเนี่ยในการลงน้ำหนักจากที่พี่ดูของแมวพิการทุกตัวเน
1: ี่
0: ยจะไม่ไกลกันคือจะไม่เดินเป็นเหมือนตุ้งเงินตัวทองเดินซ้ายขวาง่ายไม่เขาจะอยู่คู่กันเพื่อให้เกิดแรงลากสองขาหลังไปนั้นรอยเท้าสองขาหน้าของแมวพิการเนี่ยจะเป็นรอยเท้าที่ชัดกว่ารอยเท้าของแมวปกติแมวปกติเดินสี่ขา
1: ก็คือว่าเห็นรอยเท้าของน้องคิดว่าน่าจะเป็น
0: พร้อมกับรอยลากพร้อมกับรอยลากคือถ้าเห็นรอยเท้าคู่เดียวอย่างนั้นเนี่ยแมวไปนั่งชมวิวก็ได้แต่ปรากฏว่ามันเป็นรอยเท้ามักจะใกล้เคียงกันนะคือซ้ายและขวาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะมีรอยลากซึ่งเจอบนเจอใต้ถุนชานชาลา B แต่ว่าใต้ถุนชานชาลา B เนี่ยมันเป็นดินที่ค่อนข้างแห้งและแข็ง มันก็จะเห็นรอยเท้าซึ่งมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่มันเริ่มค่ำเริ่มดึกทางรถไฟเขาบอกว่าพี่ปุ๋ม
1: ต้องขอยุติ
0: อย่าเพิ่งมุดวันนี้พี่คุยกับเขาบอกว่าพี่ขอมุดได้ไหมว่ามุดทั้งสองชานชาลาเลยอ่ะส่วนชานชาลา A ที่ไม่มุดเพราะว่ามันอึกกระทึกแล้วมันเตี้ยแล้วแมวที่จอดเนี่ยตำแหน่งของแมวที่จอดเนี่ยมันจะอยู่ตรงชันชลา B
1: ค่ะ
0: นะซึ่งใกล้ไปทางฝั่งเหนือแล้วก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะ private อะเงียบ
1: ๆ
0: เพราะหัวขบวนอยู่ทางนั้นสัมภาระอยู่ทางนั้นตู้โดยสารอยู่ข้างหลังก็เลยคิดว่าแมวอาจจะลงแล้วซุกใต้นั้น
1: ค่ะ
0: เขาก็ขอให้เรามามุดวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นพี่ก็มามุดกันนะครับก็แบ่งทีมมุดก็ปรากฏว่าเจอรอยเท้าที่เพิ่มขึ้นในชันชลา Bแต่ชานชลา4เนี่ยจะเอาเรื่องปฏิหารด้วยไหมหรือข้ามไหม
1: เดี๋ยวต้องหยุดไว้ก่อนแป๊บนึง
0: เบรกก่อน
1: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังพักแป๊บเดียวค่ะ
0: หยอดไว
2: ้ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์ Mcard Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
6: หอมเข้มถึงใจ
7: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
8: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
7: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
9: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
10: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสุด1ซองสีดำสุด2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
7: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงมีความหวังว่าจะต้องเจอน้องสีส้
0: ม
1: นะคะก็เมื่อสักครู่พี่ปุ๋มคุยให้ฟังว่าไปมุดชาญชลา
0: ไปมุดไปมุดครั้งแรกจนเจอ
1: ค่ะเจอรอยเท้าของน้องเจอรอยลากของน้อง
0: ใช
1: ่แล้วหลังจากนั้นยังไงกันต่อ
0: วันนั้นเนื่องจากการเจอมันเป็นช่วงค่ำคืนหลังจากที่เราเดินมาแล้วนะครับพี่ก็จะขอรวบในวันรุ่งขึ้นเลยก็ทีมพี่สำลิดกับน้องอีกท่านหนึ่งตัวบางๆก็จะมุด ชันชลาบีที่เจอได้พี่ก็มานั่งคุยกับเพชรอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรารอเขามุดนี่มันจะช้าเหมือนกันไม่มุดมุดหรือไม่มุดดีว่าตัวเราก็ตัวโตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ย

0: ยินเสียงแมวเน
1: ี่
0: ยมันดังมาพี่ก็เพชรก็บอกว่าเสียงพี่สำลิดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าหันไปดูนู่นพี่สำลิดอยู่ตรงนู่นเสียงมันดังมาจากชันชลา4ช
1: ัน
0: ชลา4คือชันชลาที่4และ5ก็เลยตัดสินใจกัน2คนแบบมุดเลย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการมุดก็คือปวดหลังหายใจไม่ออกแต่ที่ประทับใจคือเจอรอยเท้าซึ่งเป็นลักษณะของป๊อกป๊อกคลื่นเนี่ยป๊อกป๊อกคลื่นป๊อกป๊อกคลื่นเนี่ยชันชลานั้นนับร้อยนะ
2: ใช่ครับไปไปกลับกลับไปไปกลับ
0: เยอะมากเยอะ
1: อ๋อคือเราเห็นรอยเท้าของน้องเขา
0: ใต้ชันชลา
1: เดินไปเดินมาอยู่
0: มันถ้านับกันจริงๆในวันที่พี่มุดถ้าพี่จำไม่ผิดคือวันที่8มั้ง
1: ค่ะ
0: 7หรือ8อะไรประมาณเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแปลว่าน้องเนี่ยถ้าหล่นวันที่29 7หรือ8นี่คือ10วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นในการ10วันที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ชานชลาที่มีทิศทางหลากหลายเป็นไปได้หมดแล้วใต้ชานชลา4ก็คือมันจะมีดินที่ค่อนข้างนุ่
1: ม
0: นะแล้วก็มีเหมือนมีแหล่งน้ำเวลาฝนตกน้ำมันไปขังก็เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้ในระดับหนึ่งแต่ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นคือคราบงูเห่าระหว่างที่พี่มุดกันตอนนั้นนะก็เหมือนกับว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจสบายใจในระดับหนึ่งน
1: ะ
0: พี่ก็ขอรวบเลยพอดีเราก็ต้องการทดสอบทุกอย่างตรงนั้นนะว่ายังไงก็ประสานเคนายซึ่งอยู่ในพื้นที
1: ่
0: เคนายก็อยู่ที่ละแมนะเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยกันก
1: ็
0: เลยเอากลิ่นต้นทางเนี่ยให้ทางคุณแม่เขาคุณแม่เขาเอากลิ่นต้นทางก็คือกลิ่นต้นทางก็คือกลิ่นผ้าที่น้องนอนนะไอ้แปลงขนที่แม่เขาแปลงเนี่ยเอามาให้แซนดี้เล่าแซนดี้นิดนึงก็ได้เซนดี้เป็นหมาพันธุ์เบลเยียมเชพเพิร์ดมาลินอยส์ซ
1: ึ
0: ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในการดมกลิ่นและยอมรับว่าถูกยอมรับว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการด
1: ม
0: ดีที่สุดของโลก
1: แม่นยำ
0: แม่นยำที่สุดของโลกรอมาก็จะเป็นอัลเซเชียนนะซึ่งน้องเซนดี้มาเนี่ยก็ให้ดมปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปดมตรงไหนเขาก็ดมไปเรื่อยหาจนไปถึงจุดที่รอยเท้า มันยังอยู่แต่ให้เขาดมรอบนอกนะ แต่ชันชลาเนี่ยถ้าโอนึกภาพตามคือมันจะมีช่องอยู่ข้างใต
1: ้
0: เขาก็จะไปหยุดตรงรอยเท้าที่เราเจอ แล้วก็แสดงอาการแบบกระดี้กระด้าแบบคือต้องใช่อ่ะจะมุดเข้าแต่ พี่ไม่ได้เข้าเพราะมีงูเห่าแต่ว่าแค่ตรงที่เขาไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดมกลิ่น เขาก็ยืนยันว่าเนี่ยหมามันโกหกไม่เป็นมันก็เหมือน
1: น่าจะเป็นจุดที่น้อง
2: อยู่ตรงนั้นจริงๆ
1: อยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนั้นเพราะเห็นรอยเท้าด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็เป็นรอยเท้าที่เยอะที่สุดด้วย
1: ค่ะแล้วค้นหายังไงต่อเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ามันน่าจะต้องอยู่จุดนั้น
0: เอาคนเข้าเลย
1: เอาคนเข้า
0: เอาคนทีมงานของเรามุดเข้าตอนนั้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทีนี้การมุดเข้าเนี่ยด้วยสภาพของชลาใหญ่และยาวมากนะแล้วเราก็พยายามบล็อกว่าถ้าเกิดคนเข้าแล้วแมวเขาจะมุดออกตรงซ้ายหรือขวาหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะจัดคนเนี่ยเดินสังเกตการด้วยปรากฏว่าไม่พบไม่พบทีนี้ไม่พบเนี่ยมันก็มีสมมติฐานอันนึงอะเพชรก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเจอคราบของงูเห่าที่ลอกคราบแล้วก็เท่าที่พี่ทราบมาคือแมวเองเนี่ยเขาก็จะไวต่องูพิษแต่ว่าที่จะแมวจะแพ้หลักๆคือพวกไอ้เหลือมน
1: ะ
0: ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะมันมีงูลอกคราบใหม่ๆหรือเปล่าเขาซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยเขาเลยต้อง move ไปอยู่ที่อื่น
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าตอนนี้ธงมันแคบลงแล้วว่าสมมติฐานที่เราควานหาแมวในจักรวาลน่ะมันจบอยู่ใต้ชานชลาหรือเปล่าก็เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวให้เพชรเล่าต่อนิดนึงสลับพี่บ้าง
1: ค่ะ
0: เราทำอะไรกันต่อ
1: ก็หลังจากนั้น
3: ที่เราไม่เจอนะครับเราก็มีแผน2ครับก็คือว่าถ้างั้นเราจะปล่อยให้สถานที่ตรงนี้มันเงียบที่สุดนิ่งที่สุดปราศจากอะไรละไม่มีคนไม่มีอะไรให้มันกลับสู่สภาพเหมือนเดิมแต่เราฝังในเรื่องของกล้องวงจรปิดแล้วก็กรงดักรวมถึงอาหารต่างๆเอาไว้ให้น้องครับก็ทิ้งระยะเวลาไปแล้วก็เฝ้ามองมีทีมงานเฝ้ามองที่กล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ยังไม่พบวี่แววต่างๆน
1: ะ
3: ตอนนั้นก็จิตใจเริ่มไม่ไหวละเริ่มห่อเหี่ยว
0: กล้
3: องเยอะมากครับ
1: วางไว้หลายจุดเลยใช่ไหม
3: วางไว้หลายจุดครับไม่ใช่แค่ชานชลา4อย่างเดียวชานชลา B ที่เราเจอรอยเท้าครั้งแรกจากพี่สมฤทธิ์เนี่ยเราก็วางด้วยเช่นกัน
1: แล้วทำยังไงต่อเพราะมันผ่านพ้นไปหลายวันแล้วดูกล้องวงจรปิดก็แล้วใช่ไหม
3: ครับผมก็ยังไม่พบย
1: ัง
3: ไม่พบนะครับทีนี้พี่ผมเองก็มานั่งประชุมทีมว่าเฮ้ยในเมื่อตอนนี้มันยังไม่พบแหละเราเองก็ไม่อยากที่จะเข้าไปในพื้นที่ละเพราะว่ากลัว

0: ว่าสักวันหนึ่งหรือน้องกลับมาหรือน้องอาจจะมุดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราจึงมีการขยายพื้นที่ต่างๆในการค้นหามากขึ้นครับแล้วต่อหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่สิ่งที่เราได้มาพิสูจน์ไม่ได้จนมาเจอคุณป้าท่านหนึ่งอันนี้รวบเลยนะครับ
1: ค
0: ุณป้าท่านหนึ่ง
2: มีขั้นนิดนึง
3: ก่อนจะไปถึงคุณป้าเนี่ยพี่จะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีคนถามเขาจะถามโอ๋ไงว่าแค่เราไปติดตั้งกล้องแค่นั้นเองหรือเปล่
1: า
3: พี่จะบอกงี้คือทุกความเป็นไปได้ที่จะทำไม่ว่าจะโดรนบินนะหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ใช่ตัว2ตัวน
1: ะ
3: ใช้โซล่าโดยไม่พึ่งพาไฟฟ้าของรถไฟด้วยเป็น10ตัวแล้วที่มากไปกว่านั้นคืออินฟราเรดกล้องอินฟราเรดกล้องอินฟราเรดก็คือกล้องที่วัด
0: ความร้อน
3: ความร้อนซึ่งแสดงถึงสิ่งมีชีวิตได้และอินฟราเรดมันก็ต้องทำงานกลางคืนพี่ก็ซื้อกันคนละตัวหนึ่งก็ 50,000 กว่าบาทนะแล้วก็มีกล้องงูอีกกล้องงูก็คือกล้องที่ยืดไปในท่อในอะไรนะคือทุกเทคโนโลยีใช้หมดแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าก็อย่างที่เพชรว่าก็คือ
0: พึ่งไสยศาสตร์แล้ว
3: ขยายก่อนขยายพื้นที่ก่อนไอ้ใต้ชันชลาไม่อยู
0: ่
3: อ้าวตรงอื่นตรงไหนไปพี่ไหว้กันแล้วให้เพชรเล่าหลอนไหว้ก่อน
0: โอเคท่านี้ก็ไปไหว้ครับอันนี้เป็นเรื่องของแนวของความเชื่อนะครับเราไปไหว้ที่ต้นโพตรงบริเวณหน้าสถานีรถไฟครับไปกัน3ท่าน
2: ก่อนต้นโพมีนี่ไม่ใช่หรอ
1: มีอะไรคะ
2: ไอ้ที่ไปไหว้ไก่ต้มไปปุ๊บไปเจออ
0: ่ะเดี๋ยวเอานั้นไว้ก่อนแล้วอ่ะนะข้ามไปเลยเดี๋ยวจะช้าไปก็คือไปไหว้ครับไปไหว้กัน3คนนะครับหลังจากที่อธิษฐานจิตอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเราเดินออกมายังไม่พ้นต้นโพเลยครับก็มีทีมงานโทรมาก็คือพี่สำลิดอีกอ่ะพี่สำลิดบอกว่ามีคนโทรมาแจ้งว่ามีชาวบ้านพบน้
1: อง
0: ตัวสีส้มลักษณะการขาลากพิการนะครับจุดนั้นเนี่ยเรารีบไปถึงบ้านชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสถานีรถไฟด้วยนะครับก็ไปสอบถามพูดคุยโดยพี่ปุ่มก็ได้สอบถามนู่นนี่นั่นปรากฏว่าชาวบ้านท่านนี้เนี่ยเขาพบน้องช่วงเวลาสักประมาณ 5:30 กำลังจะออกไปทำงานเอ้ยออกไปซื้อของเขาเป็นแม่ค้า
2: ก่อนหวยออกวัน
0: ประมาณวันที่15ครับก็หลังจากนั้นปุ๊บสืบสาวเราเรื่องแล้วทุกอย่างมันดูโอเคทั้งหมดเลยสอดคล้องกันหมดพี่ปุ๋มก็ระดมคนอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้อาสามานับ 30-40 ชีวิตเลยแต่ปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นคือตรงบริเวณนั้นมันเป็นป่าหญ้าทั้งสองฝั่งแล้วที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าตรงเนี้ยเป็นดงงูเห่าง
1: ู
0: จงอางซึ่งเป็นงูพิษทั้งนั้นเลยนะครับแต่อาสาทุกคนจิตใจแบบมาสุดมากครับ
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันครับก็มีดคนละเล่มนะครับเครื่องตัดหญ้ามามีดคนเล่มเดินหน้ากระดานเรียงหนึ่งครับพี่โอครับจากต้นจนถึงปลายนะครับถากถางจนเรียบหมดสุดแล้วงูเห่าไม่เจอสักตัวครับน่าจะกลัวแล้วก็หนีกันหมดครับแต่ก็ยังไม่พบน้อง
1: ก็ยังไม่เจอร่องรอยน้อง
0: ก็ยังไม่เจอครับ
3: ขั้นนิดนึงก็คืออันนี้มันเป็นความรู้สึกภูมิใจกับคนที่เขามาทุ่มเทกันตรงนั้นน
1: ะ
3: ภูมิใจแรกก็คือตั้งแต่เดินเท้าวัน30กิโลแล้วก็ภูมิใจที่2ก็ตรงเนี้ยตรงเรื่องของ
1: เป็นลุยดงงูเห่าอะไรนี่เนาะ
3: นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทุกครั้งที่มีการไหว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่เราได้แต่ยกมือไหว้กันเอาเราไหว้เป็นเรื่องเป็นราวหน่
1: อ
3: ยก็ให้เด็กในทีมเนี่ยไปซื้อไก่มาไหว
1: ้
3: เครื่องไหว้นะไอเด็กในทีมไอ้น้องปุ๊กเนี่ยก็ไปคุยกับแม่ค้าบอกว่าหนูก็เห็นเหมือนกันที่ทางฝั่งใต้เนี่ยชันชลาฝั่งใต้มีหมู่บ้านอยู
1: ่
3: หนูเห็นแมวลักษณะนี้นี้พี่บอกอ้าวเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปดูกันก็ไปเช็คกล้อง
1: วงจ
3: รปิดมีความหวังอีกแล้ว
0: มาตลอด
3: ไปเช็คกล้องวงจรปิดไปนั่งเฝ้าไปนั่งขอเช็คที่บ้านน้องเขาซึ่งเขาก็ใจดีปรากฏไปเจอคลิปในวันที่9โ
1: อ
3: ้ลองไล่ทำลายดีๆนะวันที่9เจอคลิปกระดึบอยู่หน้าบ้านเขาแต่ว่ามันช่วงเวลาที่มันไม่มีใครเห็นมีกล้องเท่านั้นที่เห็นความหวังก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเป็นไปได้บนสมมติฐานที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ชันชลาแล้วก็วันหนึ่งเขาเคลื่อนไปทางฝั่งใต้อ
1: ี
3: กวันหนึ่งที่คุณป้าที่เพชรบอกป้าท่านหนึ่งฮะท่านนั้นมาอยู่ฝั่งเหนือมันก็ทำให้เรามีความเชื่อว่าเขายังอยู่ใน
1: น
3: ้
1: องเน
3: ี่
1: ยจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไปไหนไกล
0: ไม่ได้ไปไหนไกล
1: ค่ะทีนี้ก็ต้องทำการค้นหาเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นที่เห็นร่องรอยหลักฐานแล้วจนวันนี้ก็ยังต้องมีการค้นหากันต่อ
3: ทุกครั้งที่เหมือนจะล้าหรือเจอทางตันเช่นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเราทำทุกกระบวนการจริง
1: ๆ
3: ไม่ว่าจะวางกรงดักติดกล้องวงจรปิดเดินแจกใบพิวพี่ว่าในรัศมี 1-2 กิโลเมตรเท่ารถไฟเป็นเซ็นเตอร์เราทำครอบคลุมทั้งหมด
1: กระจายเข้าไปซ้ายขวา
3: ท
1: ั้
3: งการประชาส
1: ั
3: มพันธ์เดินเท้าแล้วเท่าที่ถามเนี่ยแรกๆโอเคจากที่รถไฟประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะรู้ไม่ทั่วถึงแต่ตอนนี้เพิ่มเงินรางวัล เป็น 50,000
1: บาท
3: แล้ว 5,000 มาเป็น 22,000 มาเป็น 50,000

0: เนี่ยพี่ว่าข่าวมันไปปากต่อปากด้วยแต่ที่น่าสังเกตอันหนึ่งคนที่เห็นมักจะไม่ใช่มักจะไม่ได้เป็นคนที่รู้ข่าวนะใช่ไหม
1: ไม่รู้ข่าวแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือ
0: ไม่ทันได้ช่วยเหล
1: ือไม่ทันได้ช่วยด้วยภารกิจของตัวเองหน้างานตรงนั้นที่เขาต้องรีบไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ช่วยเหลือไว้แต่ก็ยังมีการโทรมาแจ้งพวกเราให้เราไปได้ตรวจสอบ
2: ว่าเห็นร่องรอยอย่าง
0: น
2: ี้
0: ทีเนี้ยพอมันมีเบาะแสต่างๆขึ้นมาเรื่องมีการโทรเรื่องอะไรคือพี่เนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยตั้งแต่วันที่6ที่7กันนะแล้วก็มีกลับไปกรุงเทพกลับไปหัวหินแวบเดียวคือเพื่อไปซื้อกล้องวงจรปิดกล้องงูกล้องอินฟราเรดอะไรเข้ามาแล้วก็กลับมาสแตนบายกันอยู่ที่เนี่ยพอเขาเห็นเราทำอย่างเงี้ยมันเป็นไวรัลเป็นกระแสเนี่ยคนที่ติดตามก็เหมือนเราดูหนังเอพิโซดนี้ต่อนู่นต่อนี้ลุ้นกันตามไปนะทางน้องๆทีมเคนาย
1: ครับผมใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นน้องต่ายที่อยู่นครปฐมหรือครูไพครูโน่ที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยยินดีที่จะเข้ามาผนึกกำลังในการช่วยคนดูเบาะแสซึ่งอันเนี้ยแบบเป็นอะไรที่ชื่นใจชื่นชมมากนะ
2: ก็ต้องขอบคุณทีมหลายๆทีมที่มาช่วยเหลือแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นในช่วงนี้เพราะเราจะต้องลารายการกันแล้ว
0: เราก็จะซื้อเวลาต่อก็พี่ขออนุญาตสรุปอย่างนี้ก็คือล่าสุดจริงๆเนี่ยมันมีเบาะแสเข้ามาแล้วก็มีเรื่องมูเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสค่อยคุยกันเข้ามาก็คือมีผู้พบว่าน้องเนี่ยปรากฏตัวเมื่อ2วันที่ผ่านมาแถวใกล้ๆกับทางชานชลาฝั่งเหนือดังนั้นตอนนี้พี่ก็ลงลุยพื้นที่ติดกล้องแล้วก็มีทีมมุดแล้วก็จะวางแผนการทำงานตรงนั้นอย่างเข้มข้นนะคือเราก็จะพยายามไม่เจอไม่พบเงี้ยนะไม่พบไม่สุดเราก็ไม่หยุดก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการพบเขาอยู
2: ่ก็ให้กำลังใจทีมงานทุกๆคนเลยที่เสียสละนะคะเวลาแรงกายแรงใจด้วยแล้วก็พี่แจ๋วนี่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนผู้ประสานงานยังไงก็อยากจะแบบช่วยกันภาวนานะขอให้เจอโดยเร็วใครที่ติดตามฟังวิทยุอสมทชุมพรของเราอยู่ในช่วงนี้ก็ถ้ามีเบาะแสแจ้งไปได้ที่เพจทั้ง2เพจเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะที่มาร่วมรายการพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันต่อในโอกาสต่อไปขอให้เจอน้องสีส้มโดยเร็วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
2: วันนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินนั่งหัวโต๊ะสมช.ถกชายแดนใต้จับตาประเมินผลเลื่อนคุย BRN พร้อมรับฟังผลหารือรัฐมนตรีกลาโหมหลังเยือนมาเลเซียนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อเวลา 13:30 นาทีที่ผ่านมาโดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคง

0: ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.วันนี้คาดว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและแนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอทางการจอร์เจียชี้แจงเหตุลงวันที่ในหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮลุนโซโลไม่ตรงวันแจ้งจริงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือฮลุนโซโลนั้นสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีในเวลา 20:30 น.วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้และเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายปวรทัตอย่างเป็นทางการซึ่งหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายปวรทัตสถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะอีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะและนี่คือเพลงของน้องหมิวรัชดาพรนะคะเปิดรายการกันเป็นเพลงแรกเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงเดอะโอนรุ่มมนค่ะและที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะก็ช่วงที่แล้วใครที่ได้ติดตามรับฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนเนี่ยก็คงจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะว่าเขายังคงมีการตามหาน้องแมวนะคะแมวสีส้มค่ะน้องชื่อสีส้มด้วยนะคะแล้วเป็นแมวส้มด้วยขาสองข้างด้านหลังของน้องเนี่ยเขาพิการนะคะตอนนี้เนี่ยทีมที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือกันตั้งแต่ต้นน่ะนะคะ The Hope Thailand แล้วก็มีทีมของน้องเพชรด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่มาออกรายการกันเนี่ยหลายท่านได้ฟังแล้วนะถ้าได้ฟังแล้วแล้วก็เห็นเบาะแสอะไรอย่างเงี้ยท่านแจ้งนะคะผ่านทางอสมทชุมพรก็ได้ค่ะนะคะหรื อท่านนะคะอาจจะแจ้งไปที่เพจ The Hope Thailand ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังก็ช่วยๆกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีความหวังค่ะเพราะว่าเห็นรอยเท้าน้องไงใช่ไหมคะถ้าใครได้ติดตามฟังในช่วงที่แล้วภาวนาค่ะขอให้เจอเร็วๆนะคะเราอยู่ทีมที่เอาใจช่วยนะคะแต่ก็จะมีทีมที่เขาลงพื้นที่เดินเท้าด้วยนะคะค้นหาด้วยโอ้โหต้องให้กำลังใจนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เป็นว่าช่วงนี้ค่ะมาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันนะคะผ่อนคลายสบายใจค่ะคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันที่นี่นะคะแนะนำงานเพลงกันได้นะหยุดยาวๆกันไปหลายวันไปไหนกันบ้างนะคะโอ้เดินทางไปต่างจังหวัดไปชลบุรีมานะคะ2วันนะก็รถติดมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะรถที่จะไปชลบุรีนี่โอ้โหติดยาวเหยียดเลยแล้วก็มีการทำถนนด้วยไงคะนะแล้วก็บางจุดนะคะบางจุดบางพื้นที่นี่รถติดหนักมากเลยใช่ไหมคะช่วงหยุดยาวๆก็แบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าหยุดยาวก็ไม่ไปไหนนะคะไม่ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันใช้ห้องน้ำใช่ไหมคะอะไรต่อมีอะไรอ่ะก็แล้วแต่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนละกันสำหรับเพลงรักร้างราตรีนะคะเพลงนี้พี่อีทพนรายแนะนำมานะคะเดี๋ยวส่งมอบค่ะให้กับแฟนๆรายการได้ฟังกันนะคะเพลงนี้รักร้างราตรีน้องเต๋าพรันวัฒน์นะคะเฟเดอริ่งโดยน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเพลงนี้กันนะคะคิดถึงเพลงไหนอยากฟังงานเพลงอะไรแนะนำกันมา077-641-567ได้นะคะ077-641-567กันได้เลยค่ะ

0: และนี่คือเพลงนะคะรักร้างราตรีนั่นเองค่ะน่าจะถูกอกถูกใจกันนะคะสำหรับเพลงนี้และมาในช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เจโอครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่เขียวเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ยังฝนยังไม่ตกเลยครับ
0: ยังไม่ตกเลยเนาะค่ะแต่อากาศไม่ร้อนเนาะ
2: ไม่ร้อนครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้เพลงที่ขอมาคือ
2: ขวัญใจคนเดิมครับผม
0: ขวัญใจคนเดิมนะคะ
2: ครับผม
0: โอเคของคุณสายันใช่ไหมคะ
2: แล้วก็พี่อิทธนาลัยพี่เว็บไซต์ให้พี่ป้อมด้วยแล้วก็ไอ้นัดเขาจะรู้ด้วยครับผม
0: โอเคได้เลยจ้า
2: เป็นคนใหม่ด้วยครับจากนั้นทุกเพียงทุกสายเลยพี่เศษจิตเจโอครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะพี่เขียว
2: อ๋อนกปักขาด้วยครับผมสาวในเมืองด้วยสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะส่งมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะขวัญใจคนเดิมของคุณสายันสัญญานะพี่เขียวในโสมมาเป็นสายแรกเลยค่ะนี่นะคะไม่ได้รับสายหน้าไมค์กัน3วันคิดถึงใช่ไหมคะสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะคนแหลมทราย
3: อ๋อสบายดีแล้วค่ะไม่ตุยแล้วค
0: ่
3: ะ
0: อายุไม่เยอะเนาะ
3: ไม่เยอะ
0: อายุไม่เยอะดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
0: จ้าแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรอะคะ

0: อไม่มีน้ำตาค่ะ
1: ไม่มีน้ำตา
0: จ้าฝนศิลารัตน์ค่ะ
1: ขอบคุณฝนศิลารัตน์นะคะ
0: จ้ามอบให้ทุกแสงทุกสายเลยค่ะ
1: โอเคได้เลยค่ะจัดไป
0: จ้าสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องดูอยู่แล้วค่ะเนาะอ่ะเพราะว่าเวลาพอมันมีอาการมันเกิดอาการอะไรใดๆขึ้นมาแล้วบางทีอยู่คนเดียวด้วยนะลำบากแบบนี้แหละมาค่ะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแหลมทรายเหมาแล้วค่ะ
1: อ้าวแหลมทรายเหมาเป็นสายที่3ค่ะพี่เป็นเพลงที่ขอมาคือ
2: ขอกำลังใจค่ะมาก็เสียงทุกสายนะคะ
1: โอเคได้เลยขอกำลังใจนะคะแล้วเข้าพรรษานี้ไปวัดไหนคะ
2: แหลมทรายค
1: ่
2: ะ
1: ก็ใกล้บ้านที่สุดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: จ้าโอเคให้ใครบ้างคะขอกำลังใจเนี่ยขอจากใครอ่ะ
2: ขอจากคุณนายมนต์สิคะขอจากใครค่ะต้องขอแบบนี้เ
1: จอใช่แล้วค่ะ
2: มาได้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: โอเคจัดไปจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็บอกว่าแหลมทรายจองแล้วนะยังขาดอีก2สายค่ะคนแหลมทรายหรือว่าคนโซนไหนจะจับจองนะคะก็รีบโทรกันมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะเรายังเปิดอีก2สายค่ะเอ้าไม่มีแล้วหรอ มาแล้วนะคะสายต่อไปของเราสายนี้ที่4แล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมู
1: อ้าวมาแล้วพี่สาวในเมืองนะคะพี่สาวในเมืองชุมพร
3: ไม่ใช่
1: เอ้า
3: พี่ส้มค่ะ
1: พี่ส้ม ขออภัยเสียงคล้ายๆกันเลยอะพี่ส้มนะคะพี่ส้มปะทิว
3: ค่ะยืนยันเพลงเดิมค่ะ
1: เพลงเดิมก็คือขอเจอหน้าจอใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: โอเคขอเจอหน้าจอของคุณนกพรพนาได้เลยค่ะ
3: ให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ให้น้องโอ้ดูไอ้น้องโอ้ด้วย
1: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่มาทั้งหลังไมค์มาทั้งหน้าไมค์นะคะต้องรีบมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ฟังเพลงนะคะมาค่ะสายต่อไปของเรานะคะสายที่5และสายที่5สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มบางหยีเหรอ
4: ครับผม
1: ดีขึ้นหรือยังคะ
4: ก็อายุน่าจะครบ3ขวบทำท่าเดินได้หน่อยแล้ว
1: ทำท่าเดินได้หน่อยๆแล้วต้องไปคู่หูกายภาพแล้วใช่ไหมคะ
4: แรงเองนั่นแหละก็กับชีวิตอย่างแรงเลยเดินเดินไปก็ตดเองกดอะไรมานั้นแหละ
1: ต้องร้องได้แล้วมั่งเพลงนี้อ่ะ
4: มันก็ชีวิตอย่างแรงเป็นงี้
1: ใช่ไหมเออเข้ากับชีวิตมากๆเลย
4: ใช่เดินเดินไปเดินมาเผลอตดเองประมาณนั้นเหมือนเพลงร้องกันเลย
1: แล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรอะคะ
4: เอากินดองน้องเมียครับ
1: กินดองน้องเมีย
4: ครับผม
1: กินดองน้องเมียนี่คือเขาบอกว่าม
4: ีน้องเมียอะไรพนั้นแหละครับภาษาใต
1: ้ภาษาใต้แปลว่าอะไรนะ
4: งานแต่งน้องเมียอะไรพนั้นแหละครับแต่ภาษาอีสานเขาเรียกกินดองครับ
1: อ๋อภาษาอีสานเนี่ยแต่งงานนั่นคือกินดอง
4: ใช่คร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะ
4: ไม่รู้เรื่องหรอกภาษาอีสานเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
1: น้องไม่รู้เรื่องเลยนะรู้แต่ภาษาใต้เนาะ
4: ครับใช่ใช่
1: ฟังจากสำเนียงแล้วไม่ใช่คนทางโซนนู้นเลยอ่ะ
4: ครับฟังสำเนียงแล้วผมไม่ใช่คนอีสานแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องพุทธ
1: ะไม่รู้เรื่องเลยนะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: โอเคกินดองน้องเมียนี่เพลงนี้ใครร้องเอ่ย
4: นักร้องผมจำชื่อไม่ได้ครับนักร้องใหม่ๆนี่แหละฮ
1: ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้คนให้นะคะ
4: ครับให้ทุกอย่างทุกสายที่ติดตั้งกันให้พี่อิ
1: ท
4: ก
1: ันได้ต้องส่งความห่วงใยไปให้พี่อิทรักขาวด้วยนะ
4: แกเพื
1: ่
4: อ
1: แพ้อย่างหนัก
4: เลิกไปบ้านหลายวันแล
1: ้
4: ว
1: ไม่ค่ะดีขึ้นแล้วอ่ะเมื่อสักครู่เสียงมาสดใสแล้ว
4: อ๋อก็ขอให้แกหายเร็วๆก็แล้วกัน
1: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะครบแล้ว5สายของเราในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ
5: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

0: ได้ฟัง2เพลงต่อเนื่องกันยาวๆกันไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาเปิดเพลงตามที่คุณแนะนำกันต่อแล้วก็ยังมีเรื่องราวสาระดีๆนะคะสิ่งดีๆจากผู้อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยติดตามกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

ขอกำลังใจนะคะเพลงนี้หนูเล็กกาก้าค่ะร้องกับลูกชายน้องวินด้วยนะคะตามคำแนะนำค่ะจากพี่เติ้ลแหลมทรายแล้วก็เพลงจากพี่ส้มประทิวขอเจอหน้าจอนะคะพี่หนุ่มบางหยีกินดองน้องเมียแล้วก็น้องอาทิตย์นะคะขุนแผนแดนสตอวงพาโลนี่ถามมาทางช่อง TikTok นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาทันนะคะจัดให้ฟังนะยังไงก็อดใจรอกันสักหน่อยละกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าว

0: กับคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นี่ก็คือสำหรับใครค่ะที่ปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลค่ะผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่021143990ค่ะ021143990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะก็อย่าลืมนะติดต่อสอบถามกันไม่ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้แล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีเพลงค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันอีกหนึ่งช่วงในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู
0: ่เอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะงานหนักก็รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวกระบะโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR นะคะช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 7.5% เลยค่ะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลค่ะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ด้วยนะคะแล้วก็รองรับในทุกรุ่นด้วยต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมมาเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังวันนี้โตโยต้านะคะจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะคะจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบด่วนกันเลยคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะ31กรกฎาคมอ๋อไม่ใช่ก็บอกว่าหมดเขต31สิงหาคมยังมีเวลาค่ะนะเอาฝากกันเอาไว้ด้วยละกันจ้า
1: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

านเพลงนี้จังหวะสนุกสนานเลยนะคะกินดองน้องเมียค่ะคุณสอนศิลชัยนะคะเพลงนี้จัดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะใครที่อยากจะได้ยาแผนปัจจุบันหรือนะคะยาแผนโบราณที่นี่ครบนะคะจบในเรื่องของยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้ค่ะเปิดร้านใหม่นะคะมีของแจกให้ทุกท่านเลยค่ะเพียงบอกว่าฟังจากอสมทชุมพรของเรานะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องยาหรือมีปัญหานะคะพูดคุยปรึกษากันได้เลยนะคะกับร้านเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะนะคะยาแผนปัจจุบันยา เสริมอาหารวิตามินนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะสมุนไพรยาต้มยาบดครบจบทุกเรื่องที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะอยู่บริเวณถนนบ้านด่านหลังสวนนะคะรั้วบ้านเนี่ยติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์โคชรักษ์เลยค่ะนะร้านยาที่พร้อมให้บริการด้วยใจแล้วก็เป็นกันเองกับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะให้คำปรึกษาคำแนะนำนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยค่ะสอบถามได้มีเภสัชกรประจำอยู่ทุกวันโดยน้องปั้นนะคะดูแลดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะสนใจรายละเอียดก็สอบถามกันไม่ได้ที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะสะดวกครบจบที่เดียวเลยนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์0819686542นะคะ0819686542เผื่อว่าบางท่านอยากจะบดยาไม่รู้ไปบดที่ไหนที่นี่มีบริการนะคะแล้วก็เวลาหมดแล้วด้วยค่ะคงจะต้องทิ้งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ขุนแผนแดนสตอตามคำแนะนำนะคะส่งท้ายกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะช่วงหน้าดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสำหรับช่วงนี้โอนฤมลตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะหยุดเสาร์อาทิตย์2วันเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านราธิวาสยกระดับกำลังฝ่ายปกครองแบ่งโซนดูแลทุกครัวเรือนตรึงกำลังชายแดนไทยมาเลเซียสกัดกั้นภัยแทรกซ้อน3กองกำลังหลักทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและอัยการจังหวัดนราธิวาสรวมแถลงยุทธการกวาดล้างผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว4รายเอี่ยวเหตุการณ์คาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงและเหตุกลัดยิงด่านตรวจบูเกซามีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายนำตัว4ผู้ต้องหาเข้ากระบวนการซักถามขยายผลคดีซุ่มยิงและปาไป๋บอมถล่มทหารพลันดับ5นายพร้อมตั้งโต๊ะแก้ไขข่าวลือยืนยันปฏิบัติตามพรบ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายทุกขั้นตอนไม่มีการกักตัวตำรวจสีนายตามสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงความคืบหน้าของคดีและมาตรการด้านความมั่นคงระบุว่าจังหวัดที่สั่งการทุกฝ่ายยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลและหมู่บ้านเพิ่มบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายครัวเรือนเพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสและป้องกันเหตุในระดับชุมชนเร่งเสริมระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนและติดตามผู้กระทำผิดพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสกัดกั้นอาชญากรรมและยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังออกแถลงการชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจสภ.ระแงะ4นายถูกควบคุมตัวหรือถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนความจริงเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนกระบวนการตามปกติกาฬสินธุ์ญาติเร่งเอาเอกสารขอรับศพพหลุนโซโล่กลับไทยรอผลชันสูตรจอร์เจียลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคจอชันสูตรซ้ำหากผลไม่ชัดนางสาวบรลักษ์เปล่งสุขพี่สาวของพหลุนพร้อมกับลุงและญาติรวม3คนได้เดินทางเข้าพบนายวิรัตราชชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลคือนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยนายอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเร่งนำศพของฮารุนกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนายวิรัตนายอำเภอสมเด็จกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายศพจะมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รวดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะเดินทางไปถึงประเทศจอร์เจียที่เมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรู้ว่าศพพหลุนจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมื่อใดส่วนประเด็นการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชันสูตรที่จะทราบจากฝั่งจอร์เจียก็ยังไม่ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกันเพราะต้องรอเอกสารสำคัญนี้ก่อนด้านนายสมพงษ์เป่งสุขอายุ62ปีลุงของขลุนกล่าวว่ารอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลการเสียชีวิตไม่ชัดเจนอาจขอให้ผ่าชันสูตรใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยขณะที่นางอมรรัตน์ยุรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามอาการของคุณย่ามีการปรับตัวได้ดีแต่ยังคงมีอาการเครียดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยังคงปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้รับประทานอาหารได้ทั้งนี้คุณย่ามีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีรายงานว่ากรณีผลงานในช่อง YouTube ของขลุนโซโล่ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับญาติกรณีทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทายาทหากทางทายาทมีความประสงค์ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยอำนวยความสะดวกก็พร้อมจะดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อ

0: คุณ24ชั่วโมงสายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
0: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
9: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

ต้องบอกว่าสาวชุดดำเนี่ยเป็นสาวที่สุขุมนุ่มลึกแต่ว่าแฝงไว้ถึงซึ่งความเซ็กซี่อันนี้จริงหรือเปล่าสาวชุดดำนะครับเป็นเพลงของซูซูนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันต่อตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึง 6 โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับเป็นไงบ้างวันหยุดไปหลายวันนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะฮะบางคนบอกว่าไม่เที่ยวไหนหรอกนะครับไม่มีเงินเที่ยวอะไรเงี้ยโอ้เหมือนกันเลย วันหยุดก็อยู่บ้านนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่ในสวนอะไรเงี้ยนะครับอะไรครับกลับมาดูแลกันต่อนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นนะครับดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการที่ประทับใจนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับใครที่บอกว่าช่วงนี้เป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยต้องเป็นเหมือนผมนี่แหละนะยังไม่หายเลยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับส้มเสียงก็ทำให้มันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับรู้สึกว่าเพิ่งที่จะเข้าเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่หนึ่งก็คือวันมันผ่านมารวดเร็วเหลือเกินนะวันนี้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับบางคนบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากจะทำเลยนะ อะไรครับช่วงของชิโกย่ามบายนะครับเริ่มต้นด้วยสาวชุดดำของซูซูไปแล้วนะครับต่อเนื่องเลยกับงานเพลงของคุณเอสันติภาพนะครับอาซีซาหลงกอง

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

มากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: โอ้ยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยาม

เงียบเพลงที่ถามถึงเข้ามานะครับทอมดันดีนี่คือสาวมอนแม่เหมยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายมีเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคให้ได้ฟังกันในบรรยากาศของวันศุกร์อย่างนี้นะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองแนะนำเพลงโปรดได้เลยนะครับ0776415 67ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขายต่อก็ได้ราคาเช่นกันนะครับที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับและมีขอเพลงเข้ามาเมื่อสักครู่กับเงินเพลงของคุณหลงลองลายนะครับชูครับ

ับเงินเพลงของคุณหลงลงลายนะครับนี่คือชู้นะครับเพลงเพราะตามคำขอกับจิโกยามบ่ายนะครับในบรรยากาศบ่ายๆอย่างนี้นะครับไม่บ่ายแล้วนะครับจะ4โมงอยู่แล้วนะเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็บ้านเราช่วงนี้นะครับมีฝนตกลงมาแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเรื่องราวของอาการป่วยไข้จากไข้หวัดเนี่ยนะครับก็เป็นกันอยู่บ่อยๆนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็เช่นกันนะครับขับรถขณะฝนตกก็ชะลอความเร็วกันสักนิดหนึ่งนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกนะครับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบรถของท่านให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างของคุณด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันมีเพลงที่ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับขอฟังเพลงของน้ำหมูพงเทพกันเข้ามาอีกหนึ่งเพลงนะครับจ่อรอคอยครับ

จอรอคอยนะครับน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนี่คือเพลงเพราะในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมากันต่อครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลครอบครัวน้องเทียนสาวรับหิ้วของซุกไอซ์ขอบคุณอัยการคุ้มครองสิทธิ์หลังประสานข้อมูลจนทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเตรียมเดินทางกลับไทยมารดาและแฟนหนุ่มของน้องเทียนที่ถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังรับหิ้วกาแฟซุกซ่อนไอซ์เข้าขอบคุณนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังทราบข่าวว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับไทยนายโกศลวัฒน์ระบุว่าคดีนี้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติของสาวรับหิ้วรายนี้จนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนโดยร่วมมือกันกับกรมการกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศวันนี้ดีใจที่น้องจะได้กลับบ้านแล้วสำหรับน้องเทียนมีกำหนดเดินทางกลับไทยวันพรุ่งโดยสายการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ14 นาฬิกาก็อช.เผยยอดผู้ต้องขังออมเงินทะลุกว่า10,000 รายจับมือกรมราชทัณฑ์ปสย.เดินหน้าโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือปสย.และกรมราชทัณฑ์ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7มอบโอกาสทางอาชีพและสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเผยความสำเร็จยอดสมาชิกและเงินออมเติบโตอย่างก้าวกระโดดสะท้อนความสำเร็จในการสร้างวินัยการเงินเพื่อวัยเกษียณณทัณฑ์

0: สถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่31กรกฎาคมนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังเป็นสมาชิกกอช.แล้วกว่า 11,214 รายครอบคลุมเรือนจำ70แห่งทั่วประเทศขณะที่ยอดเงินออมสะสมปี2568ที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า 18,500,000 บาทหรือเติบโตขึ้นกว่า2เท่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างเด่นชัดสำหรับก้าวต่อไปของกอช.ตั้งเป้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุมเรือนจำและทัณฑสถานครบทั้ง143แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสร้างวินัยการออมเงินสำหรับรับบำนาญในวัยเกษียณและเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยในงานนี้กอช.ได้มอบเงินรางวัลส่งเสริมการออมจำนวน 20,000 บาทพร้อมสมุดออมให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่301เล่มโดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อส่งมอบคืนในวันที่พ้นโทษชัยชนกฝากกระแสต้านเดินหน้าลุย AI พาสปอร์ตมั่นใจคุ้มราคามีคุณภาพคนไทยเข้าถึงฟรีนายชัยชนกจิตชอบส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องที่กระทรวง DE เพื่อให้ยกเลิกโครงการ AI Passport ว่าไม่มีปัญหามีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจงแต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่เรื่องการตรวจสอบแต่จากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบตนค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบว่าทำให้โครงการนี้คุ้มราคามีคุณภาพทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพฟรีเป็นระยะเวลา1ปีได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เป็นเพลงของคุณตุ๊ดนาคอนนะครับนี่คือแต่ก่อนนะครับเป็นเพลงที่ถูกถามถึงกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้คิวมาเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับดูรายการในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายขอบคุณมีถึงผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับวันนี้ฝนตกแล้วนะครับฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปถ้าฝนแรงขึ้นมาเดี๋ยวก็ใส่ไม่ได้นะฉะนั้นเลือกปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงด้วยนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: าระเบาเพิ่มไหมคะ
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ไปแล้ว
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
2: สัมผัสความอลังการแห่งรากในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: ติ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

ได้ฟังกันแบบเมดเลย์ยาวๆกันไปนะครับเพลงของคาราบาวนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับใครที่มีกิจกรรมอยากจะจัดเลี้ยงสัมมนาที่ไหนนะครับที่ดีต่อใจต่อคุณเองเนี่ยนะครับต้องแนะนำเลยนะครับที่นี่ที่ The Beat Resort and Residence นะครับเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีคาเฟ่บิสโต้ต่อตู่พร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มได้นะครับพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศแสนสบายนะครับปิดท้ายด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นั่นเองเวลาหมดในชั่วโมงที่2เดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลง

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินโต้ข่าวปรับครม.ยืนยันไม่มีมูลปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอายุรัฐบาลเพิ่งจะ4เดือนและทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่กำหนดไว้ส่วนการปรับเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นหัวหน้ารัฐบาลหากถึงเวลาปรับก็ต้องปรับใครมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีที่เหลือ1ตำแหน่งจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับครม.ครั้งหน้าหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้การทำงานที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นมีผลงานรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ตั้งใจโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดแต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลเพราะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์กับบ้านเมืองสามารถอธิบายตัวเองได้อธิบายคณะทำงานได้และข้าราชการรับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสถานทูตไทยในอังการาได้รับข้อมูลฮลุนโซโลจากจอร์เจีย29กรกฎาคมจี้ทางการจอร์เจียหาสาเหตุล่าช้าในมังกรตรทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีการเสียชีวิตของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเครือข่ายคนไทยที่ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีในการติดตามตรวจสอบข้อมูลหลังได้รับทราบถึงการหายตัวไปของนายประวรทัศน์วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทำหนังสือมอบอำนาจให้อำเภอในท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจะส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับเอกสารนี้ในวัน

0: วันจันทร์ที่3สิงหาคมเมื่อรับมาแล้วกรมการกงสุลจะดำเนินการส่งเอกสารให้กับสถานทูตไทยในอังการาเพื่อประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่จากสถานทูตในอังการาได้แจ้งครอบครัวของนายปวรทัศน์ทราบถึงขั้นตอนและติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและได้ขอให้ทางการจอร์เจียชี้แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากอะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปถึงกรุงทบิลิซีของจอร์เจียได้พบกันกับตำรวจและระดับอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศทางจอร์เจียแล้วและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทางท้องถิ่นจะต้องออกเอกสารมรณบัตรหลังจากนั้นสถานทูตจะออกใบมรณบัตรเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจอร์เจียกลับมายังประเทศไทยขณะที่หลังจากนี้ใครจะเป็นผู้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางการจอร์เจียในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับทางการจอร์เจีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดไวชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
8: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิด

0: ให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

ก่อนไม่มีหัวใจในงานเพลงของคุณแคทรัตการนะครับเพลงนี้ถูกขอกันเข้ามาถูกจองกันเข้ามาจากพี่แป้นนะครับพี่แป้นแหลมทรายขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับกับช่วงของจิโก้ยามบ่ายดูแลกันต่อตรงนี้2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ดูแลกันนะครับเดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่ถูกถามถึงเพิ่มเติมกันเข้ามาทาง0776415567นะครับยังมีเพลงที่จองล่วงหน้ากันเข้ามาด้วยไปฟังกันต่อนะครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ดูแลกันกับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับก็มีเรื่องราวที่อยากจะย้ำเตือนคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งบนท้องถนนและในส่วนต่างๆนะครับเวลาการขับรถเวลาใช้ถนนต่างๆเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเคารพกฎจราจรนะครับเวลาจะเลี้ยวเวลาจะจอดต่างๆเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเจอกับตัวเองเมื่อวานนี้เองนะครับกำลังขับรถมาทำงานนะครับจู่ๆรถผมไม่ขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานนะครับแล้วก็มีรถยนต์นะครับจู่ๆเขาก็ชะลอความเร็วแล้วก็เลี้ยวขวาตัดหน้าผมไปนะครับขณะที่ผมขับตามมาติดๆนี้นะครับทำให้ผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องหลบนะครับด้วยการประคองรถลงไปข้างทางนะครับกำเบรกนะครับเบรกหลังเนี่ยล็อกไปแล้วนะครับแต่ว่า

เบรกหน้าเนี่ยต้องประคองต้องเลี้ยงเอาไว้ถ้าเบรกหน้าล็อกไปด้วยเนี่ยก็จะล้มนะครับก็เลยมีการประคองจนสุดท้ายรถก็ไปจอดนิ่งสนิทอยู่บริเวณรั้วบ้านของบ้านชาวบ้านนะครับก็แต่โชคดีนะครับที่ไม่ได้ไปปะทะกับรถคันที่เลี้ยวตัดหน้าผมนะครับก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับคนที่ขับรถยนต์ที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็แค่กดกระจกลงมาแล้วก็บอกว่าขอโทษครับนะครับแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีชนกันขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะบาดเจ็บนะครับคำขอโทษก็ไม่อาจที่จะรักษาแผลได้นะครับฉะนั้นก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะครับขับรถจะเลี้ยวจะเบรกต่างๆนะครับเช็คสัญญาณไฟเลี้ยวของตัวเองด้วยนะครับว่ายังติดดีอยู่หรือเปล่านะครับก็ถ้ามันไม่ติดอะไรก็ไปซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตามไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการจิ๊กโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

0: ประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักหนักหน่วงหน่วงนะครับฝุ่นควันก็จะเยอะๆแบบหายใจไม่ค่อยโล่งกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเรานี่แหละนะครับแต่ว่าทุกปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและ

ที่ไม่พึงประสงค์นะครับใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะครับจะเบากลางหรือแรงก็ได้หมดเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมินะครับที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะครับคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ทั้งนั้นและที่สำคัญใช้ไส้กรอง HEAP นะครับหรือว่า HEPA เนี่ยนะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรด่วนที่021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยังอยู่ดูแลกันที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับนำเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันในยามเย็นๆอย่างนี้นะครับบางคนทานข้าวเย็นแล้วด้วยนะครับบางคนก็ขับรถเดินทางกันอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยความห่วงใยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วในช่วงของจิโกยามบ่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกๆท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อ้อมวิรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับโอ้โหมาพร้อมกับเมฆก้อนใหญ่เลยจะถล่มกรุงเทพมหานครอีกวันนึงแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับ31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหจะซ้ำรอยเมื่อคืนอีกหรือเปล่านะครับฝนตกลมแรงมากนะครับเหมือนพายุจะเข้าเลยนี่มาอีกแล้วกับพี่เบสานะ
3: โอ้แต่ทางผมนี่ก็โล่งๆ
2: ครับครับ
3: มีพรมๆมาก่อนหน้านี้
2: ฮะ
3: นิดนึง
2: ครับ
3: แล้วก็หายวับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีดูฟ้าก็ยังโปร่งๆอยู่ไม่ถึงขั้นแบบแจ่มใสนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมฆฝนไม่มี
2: อ๋อฮะฮะเนี่ยแถวห้วยขวางเยอะหน่อย
3: อยู่แถวในเมือง
2: ใช่ครับ
3: หนาแน่นหน่อย
2: ครับโอ้โหแล้ววันนี้
3: มันอยู่ชายขอบ
2: ครับวันนี
3: ้กับปทุมธานีไม่มีปัญหา
2: สุกสิ้นเดือนด้วยไงพี่เพชร
3: เอ๊ะคนจะอยู่หรือน่าจะยัง

0: น่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะ
1: อ๋อไม่กลับใช่ไหมฮะ
0: เออโอ้กรุงเทพก็ลงยังโล่งๆอยู่ไหมล่ะ
1: ยังโล่งอยู่ครับ
0: พฤหัสศุกร์สองวันเนี้ยที่เปิดทำการ
1: ครับก็คนนู้นนะฮะประมาณสักวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยฮะคนน่าจะเริ่มเดินทางกลับนะฮะเพราะว่าไปกันตั้งแต่ถ้าลาวันจันทร์และวันศุกร์เนาะได้9วันเลยไงพี่พิสาร
0: ใช่ราชการนะ
1: ครับครับ
0: ราชการ
1: แล้วดูคลิปแม่โลกออนไลน์โลกโซเชียลนี่เขาแซวกันเนี่ยมาเลยมาเลยสถานที่นี้ไม่มีคนไม่มีรถเลยเขาใหญ่พี่พิสารรถติดไม่รู้จะกี่กิโลเลยฮะ
0: โอ้
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จำเป็นพื้นหญ้าโล่งๆกว้างๆโอ้โหยิ่งกว่าตลาดนัดคาราวานรถยนต์อีกอะ
0: ไม่มีน้ำนี่มันแทบจะไม่มีน้ำเลยน้ำเหลือ 14%
1: เขานั่นแหละฮะตรงนั้นแหละที่ลานพื้นหญ้าตรงนั้นแหละพี่เพศานที่เขาไปกางเต็นท์กันนะฮะ
0: อ๋อไปกางเต็นท์กัน
1: ใช่ครับใช่ครับบรรยากาศดีอากาศเย็นฮะประมาณนั้น
0: มีลมฝนก็เย็นลงหน่อย
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาโอ้โหถ้ามีสแลนมีไอ้ทาร์ปเทิร์บอะไรไปกั้นนั่งสบายฮะฝนตกมาก็ถ้าไม่มีพายุเข้าเหมือนบนภูทับเบิกเนี่ยสบายฝนตกลักษณะนี้ครับ
0: โอ้นี่ถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้นี่จะมีความประทับใจมากเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีหรือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือเปล่า
1: ครับ
0: อุณหภูมิ40กว่าองศา
1: ฮะ
0: เกาหลี
1: โหนี่ร้อนกว่าบ้านเราอีกนะครับเนี่ย
0: ร้อนกว่าร้อนกว่า
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ไอ้ฟิลไลท์นี่จะเท่าไหร่ไม่ทราบนะ
1: ครับ
0: เพราะของเราเนี่ยมันบางทีมัน38 39แต่ว่าไอ้ของความรู้สึกร้อนจริงๆมันเกินกว่านั้นอยู
1: ่ก็อาจารย
0: ์แต่ของเกาหลีเราไม่แน่ใจ
1: อาจารย์เจษดาจัดรายการ Good Morning อาเซียนช่วงเช้าครับผมฟังเนี่ยเอาเปรียบเทียบไม่แน่ใจว่าเกาหลีคล้ายญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นร้อนเหมือนกันเนี่ยอาจารย์เจษบอกว่ามันร้อนเหมือนเมืองไทยอันนั้นร้อนทรมานแสนสาหัสฮะคงจะคล้ายๆกันมั้งพี่เพศานเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมครับ
0: ครับเขาเมืองเป็นเมืองมีหิมะ
1: ครับ
0: เวลาหน้าหนาวเขาก็หนาว
1: ครับ
0: แต่ว่าโดนคลื่นความร้อนนะ
1: โอ้โห40กว่าองศานะฮะ
0: เมืองหนาวปีนี้เจอไปหลายเมือง
1: ครับไอ้ฟุกุโอกะใช่ไหมพี่ไพศาลที่โดนเรื่องของ
0: แผ่นดินไหว
1: ไปเนี่ย
0: อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันคุมาโมโตะ
1: อ๋อขออภัยคุมาโมโตะนะฮะวันเนี้ย
0: เกาะเดียวกันเกาะเดียวกันเกาะคิงชูด้วยกัน
1: ครับเห็นข่าวนะฮะเรื่องคุมาโมโตะเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเราเองเนี่ยก็อธิบายมีคนไทยอยู่บนเกาะเนี้ยประมาณสัก400กว่าท่านเป็นนักท่องเที่ยวดีหลัก40กว่าคนนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะก็ยืนยันเช็คชื่อได้ครบทุกคนไม่มีผู้ได้รับผลกระทบมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นเองที่บ้านอาจจะพังเสียหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับนอกนั้นคนไทยปลอดภัยก็ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งให้ทราบอย่างนี้ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: จำคดีสองสามีภรรยาขโมยลอตเตอรี่ของป้าขยันได้ใช่ไหมฮะ
1: สุโขทัยนะประมาณน
0: ี้ที่ปากแข็ง
1: ครับ
0: ที่แรกก็พยายามจะบอกว่าเข้าใจผิดตรวจแล้วไม่เจออะไรต่างนะ
1: ครับ
0: ปล่อยมงปล่อยมุกอะไรต่างๆเยอะตอนทีหลังก็สามีก็ยอมรับสารภาพ
1: ครับ
0: โดนตำรวจเรียกไปเค้นสอบ
1: โอ้เอาหลักฐานไปเผาว่า
0: บอกว่าความโลภทั้งๆจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านนะ
1: ครับ
0: รักใคร่กันกลมเกลียวกันดีช่วยเหลือกันมาตลอด
1: ครับ
0: พอเห็นลอตเตอรี่มันรางวัลที่1มัน6ล้านเนี่ยมันคงจะอะไรเป็นลูกปีศาจตนใดเข้าสิงอ่ะ
1: เขาบอกอย่างนั้นจริงฮะ
0: คิดจะฮุบเงินเขาอ่ะ
1: ครับ
0: หาอุบายหลอกล่อเขาและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะ
1: เขาคิดว่าเขาจะลืมพี่เพศาคือตอนแรกฟัดฉันฝากตรวจหน่อยเธอเนี่ยพอตรวจเสร็จเอ้าถูกรางวัลนะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเอาพอพรุ่งนี้เช้ามาไปบอกกลับคำไงครับบอกว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็เอ้าถ้าไม่ถูกสลากอยู่ไหนทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยนะคุณป้าที่ถูกรางวัลก็ต้องไปค้นที่ในถังขยะไปเจออยู่2ใบส่วนอีกใบที่ถูกหาไม่เจอแล้วไงฮะก็นำมาซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นต้องไปแจ้งคงแจ้งความกัน
0: ครับ
1: คนที่พี่เบสานบอกเนี่ย

0: ความโลภมันครอบงำเนี่ยนะก็จะไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเขาต้องมาหาหลักฐานที่บ้านแน่นอนนะฮะตำรวจมาจริงมาหาหลักฐานที่บ้านแต่ไม่อยู่แล้วฮะเพราะเขาไปเสพไว้ตรงเสาอยู่ห้านาแล้วก็เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาไปเผาทิ้งไงฮะ
1: ก็วันนี้ศาลตัดสินนะครับศาลสั่งจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปี
0: ครับ
1: ทั้ง2
0: สามีภรรยาเนี่ยครับ
1: แล้วก็สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาทหลังจำนนด้วยหลักฐานสารภาพว่าเผาลอตเตอรี่จริงทิ้ง
0: ครับ
1: พร้อมขออาสาเป็นพยานช่วยทวงเงินรางวัลจากกองสลากให้
0: ครับ ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่เบสารทวงรางวัลจากกองสลากให้ไม่มีสลากจริงเนี่ยต้องอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ศาลท่านพิพากษาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: วันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คน1ปี
0: ครับ
1: อันนี้ลดโทษที่สารภาพแล้วนะ
0: ครับ
1: และสั่งปรับคนละ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา2ปี
0: ครับ
1: พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสองทำสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงเข้ารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งด้านเดชและแหววยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยันเพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยป้าโดยป้ายันได้สงวนสิทธิ์ป้าขยัน
0: ครับ
1: ได้สงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทีมงานและป้าขยันเตรียมเดินทางไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อดำเนินการขอรับเงินรางวัลที่1ในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
0: ครับ
1: นี่คราวนี้ถ้าสมมติว่าก็คือชนะคดีแล้วเนี่ยมันมีพยานหลักฐานคำพิพากษาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เท่ากับสองสามีภรรยาก็ยืนเป็นพยานยืนยันด้วยคุกตารางนะ
0: ครับ
1: ว่าตัวเองเนี่ยเห็นเขาถูกรางวัลเนี่ยแล้วโลภแล้วพยายามจะ
0: ยักยอกของเขา
1: ของตัวเองอันนี้เขาจับได้ก็เดินไปเผา
0: ครับ
1: อันนี้แค่นี้มันจะเพียงพอไหม
0: ก็จะมี
1: ที่จะเป็นหลักฐานให้สำนักงานสลากกินแบ่งยอมที่จะจ่ายเงินรางวัลให้ป้า
0: เพราะมันไม่มีเลขสลากใบแล้วไงฮะ
1: มันไม่มีแต่ว่าท่านรางวัลมันยังไม่มีคนมาขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็มีคือต้องดูอ่ะมันต้องมีช่องทางว่าจะให้ทำยังไง
0: คือมันจะมีต้นขั้วอยู่ตรงคนขายไงพี่ไพศาลอีกคนหนึ่งอ่ะที่สวรรคโลกอ่ะที่เขาบอกว่าไอ้เลข
1: อันนั้นเขายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
0: ใช่ครับเลขที่ลงท้ายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีสองคนที่ขายไปแต่ไอ้3ตัวหน้าอันไม่ตรงไงฮะเขาก็ไปบอกว่ามันมีอยู่2คนไปซื้อนะฮะถ้าไม่ใช่ป้าขยันก็อีกคนนึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปตามอีกคนหนึ่งที่ซื้อไปเขาบอกว่าผมซื้อเลขท้ายนี่ก็จริงแต่มันไม่ถูกเพราะว่าไอ้3ตัวหน้าอันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนถูกก็ต้องเป็นป้าขยันอยู่คนเดียวต้นขั้วมีอยู่ที่คนขายสลากฮะเขาต้องไปเอาคนขายสลากมายืนยันสำทับกับในเดชนางแหววอีกนะฮะก็จะเป็น3พยานแล้วจะฟังขึ้นศาลจะเอาประเด็นเนี้ยนะฮะมาเป็นหลักในการพิพากษาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปขึ้นกับสำนักงานสลากแล้วสำนักงานสลากบอกว่าตัวจริงไม่มีเนี่ยต้องฟ้องร้องกันนะครับ
1: ก็อาจจะไม่จ่ายแล้วก็ต้องฟ้องเรียกขอรับเงินรางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็นำสืบเอาคนขาย
0: ครับ
1: เป็นพยานเอาสองสามีที่เป็นคนเผาทำลายสลากของจริงเป็นพยาน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูให้ศาลตัดสินนั่นแหละก็เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ครับ
1: หรือว่าเขาอาจจะตัดสินว่าแค่นี้โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นพยานหลักฐานเพียงพอให้เขาจ่ายได้ก็หรือไม่เนี่ยก็ต้องไปว่าอีกที
0: ครับ
1: ก็หวังสลาก
0: ก็หวังให้เรื่องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลนะฮะถ้ายืนยันต้นขั้วถูกจริงแล้วก็สลากมันลงมาในพื้นที่สวรรคโลกแล้วก็ยังไม่มีคนไปขึ้นเงินรางวัลแม่ค้าสลากที่มีต้นขั้วอยู่ยืนยันว่าคนที่ซื้อคือป้าขยันจริงก็อยากให้จบได้โดยดีอ่ะพี่เบสารโอ้โหคือเก็บผักส่งลูกเรียนเก็บผักขายยังลำบากอยู่อ่ะลูกสาวบอกว่าจะสบายอยู่แล้วนะฮะก็มาเจออุปสรรคอีกอ่ะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่น่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วโอ้เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งพี่เบสารมาคุยต่อฮะ
1: ครับ
0: ครับ

0: ไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวในการ15นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
3: ครับก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นข่าวมาวันนี้เป็นข่าวดีโล่งอกโล่งใจกันไปสำหรับครอบครัววันนี้ร้องห่มร้องไห้เลยฮะเรื่องของน้องเทียนไงพี่ไพศาล
4: รับถูกจับญี่ปุ่นใช่ไหม
3: รับหิ้วของนะฮะโลแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยแฟนไปด้วยนะแฟนที่ร้องห่มร้องไห้วันนี้หลังจากทราบข่าวนะครับแต่ว่าแฟนและเพื่อนๆเนี่ยนะครับหลังจากผ่านตม.แล้วโดนเรียกสอบเหมือนกันแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวไปไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ที่หิ้วไปเนี่ยมันไม่มีเรื่องของยาเสพติดแต่น้องเทียนสาววัย18ปีเจอปัญหาครับเพราะว่าไอ้ของที่รับหิ้วมาเนี่ยซองกาแฟมันมีไอซ์อยู่ในนั้นไงครับแต่ว่ากระบวนการทางคดีของญี่ปุ่นค่อนข้างจะรวดเร็ววันนี้อัยการสรุปแล้วนะฮะยกฟ้องครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่า
4: สั่งไม่ฟ้อง
3: สั่งไม่ฟ้องครับเพราะว่าเขาดูเรื่องของพยานหลักฐานดูทุกสิ่งทุกอย่างเส้นเงินพบว่าเธอน่าจะถูกหลอกครับเพราะว่าไม่มีประวัติเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเหล่านี้นะก็ถือว่ารอดพ้นทางคดีไปแต่ว่าคงจะเข้าญี่ปุ่นอีกไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาจะผลักดันกลับเลยให้กลับประเทศไทยพรุ่งนี้เลยครับ
4: ครับ
3: นั่นแหละฮะ
4: คือผมก็ดูว่าโดยพยานหลักฐานที่เขาสอบเนี่ยก็ไม่ใช่แบบอยู่ในขบวนการค้ายาอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: แล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาแล้วเขาก็ต้องเอาไว้เพราะว่ามันจะได้มีขยายผลได ้แต่นี่ก็คงจะให้การเป็นประโยชน์ก็คือก็ระบุเท่านั้นแหละว่าใครคือคนมารับของมีข้อมูลอะไรก็บอกเข้าไป
3: ปปส.เนี่ยของเราเองก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะฮะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างในแอปพลิเคชัน LINE ในโลกออนไลน์ที่มีการคุยกับคนมาส่งของภาพวงจรปิดที่จับได้ในหมู่บ้านมีรถมาส่งขบวนการเป็นอะไรยังไงเนี่ยทางปปส.เขารวบรวมทุกเนี้ยประสานไปทางการญี่ปุ่นหมดเลยฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องเขาอะครับ
4: ครับคือดูโดยพยานหลักฐานนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายญี่ปุ่นก็คงจะพอพิสูจน์ได้นะว่าไม่ได้เป็นพวกอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดอะ
3: ครับ
4: คงจะถูกใช้เป็นม้า
3: ครับ
4: ให้ลำเลียง
3: ย
4: าเสพติดนะ
3: ครับ
4: แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่อยากเลี้ยงดูอ่ะ
3: ครับ
4: เพราะคำว่าติดคุกมันคืออะไรอ่ะ
3: ก็
4: คือเขาต้อง
3: ดูแล
4: เขาจัดตัวมาไปดูแลเล
3: ี้
4: ยงดูใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: เลี้ยงข้าวปลาอาหารเนี่ย
3: ครับ
4: ติดสัก5-10 ปีงบเท่าไหร
3: ่ใช่แล้วส่วนหนึ่งก็คือศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยพี่ภาคสาคนหนึ่งถ้าคือหลอกทงหลักฐานรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็ถูกขบวนการเหล่านี้มันหลอกมาเพื่อให้หิ้วเนี่ยแล้วต้องไปพิพากษาคนคนนี้ที่ไม่รู้อินโนอินเน่เลยเนี่ยจะ5-10 ปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยมันยังไงอยู่นะพี่ไพศาลนะ
4: ของเราก็บางทีพวกฝรั่งถูกจับเราก็ต้องคิดอย่างนี้บ้างนะ
3: ครับครับ
4: คือถ้าดูแล้วว่ามันเป็นพวกผู้เสพไม่ได้เป็นผู้ค้าไม่ได้อะไรเลย
3: ครับ
4: หาทางในประเทศดีกว่า
3: ครับ
4: ไม่ต้องไปเลี้ยงดูจัดงบประมาณไป
3: ใช่ครับ
4: พออยู่ในคุกมันยิ่งบางทีโอ้โหมันมีเงินมีทองเนี่ยมันปวดทั้งคุกเลยนะ
3: ก็สามารถทำให้ผู้บัญชาการกับผู้บริหารระดับสูงของราชทัณฑ์เด้งมาแล้วฮะ กรณี

0: VIP คุกใหญ่ในกรุงเทพมหานครเห็นไหมพี่เวสานข้างบนเป็นห้องผู้บัญชาการข้างล่างเป็นห้องรับรองแขก VIP สั่งตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มาจัดเลี้ยงมากินเลี้ยงกันนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่หรือคนมาเยี่ยมมานะฮะออกไปเอิญอ้อมตรงนู้นเข้ามาทำได้ยังไงฮะนั่นคือนักโทษนะฮะ
1: เราต้องดูญี่ปุ่นก็เป็นแบบอย่าง
0: ครับ
1: คือถ้าดูแล้วว่ามันไม่ต้องไปขยายผลอะไรแล้ว
0: ครับ
1: ก็เนรเทศเลย
0: ฮะ
1: ไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปเสียงงบประมาณ
0: แบ็คลิสต์เลยแล้วคนนี้ไม่ต้องเข้ามาอีก
1: แล้วไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วเขาจะไปติดคุกที่บ้านเขา
0: ครับ
1: ที่บ้านเขาจะรอรับยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไป
0: ครับ
1: อันแดงน้องเนี่ยมาที่กลับมาก็ผมก็คิดว่าคงไม่ได้กลับบ้าน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาคงไม่ให้กลับบ้าน
0: เขาคงต้องสอบต่อฮะ
1: ก็ต้องล็อกสอบขยายผลอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะบอกไม่มีคดีไม่ได้มีคดี
0: ครับ
1: เพราะตอนออกไปก็ขนออกไป
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมพยานหลักฐานก็ชัดว่าตอนขนออกไปที่เรียกว่าเราจับไม่ได
0: ้แล้วมันเนี่ย
1: ฮะปลายทาง
0: แล้วมันก็เหมือนกับตบหน้าฝ่ายราชการเราอีกนะเพราะว่าคดีน้องมีนายังไม่ทันวายไงพี่เบสานแล้วจำได้ไหมฮะว่าในส่วนของตม.กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเนี่ยเขาประกาศไว้ว่ายังไงเดิมเนี่ยเราจะเน้นตรวจละเอียดยิบเฉพาะขาเข้าแต่หลังจากคดีเรื่องของน้องมีนาแล้วคราวนี้แหละฮะเราจะตรวจเข้มทั้งขาเข้าและขาออกเลยน้องเทียนทำไปแล้วสามารถออกได้โดยดุษฎีครับพี่วิสารแสดงว่ามันยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่นะครับ
1: ผมก็เลยลืมไปเลยแต่นี่เนี่ยว่ามันอยู่ในซองกาแฟอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใส่บรรจุภัณฑ์ซะแนบเนียน
0: เราทำไมของญี่ปุ่นตรวจแล้วเจอฮะของเราต้องผ่านเครื่องอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าหรือเราต้องเครื่องเราไม่ได้มาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นหรือไม่ไงฮะ
1: ญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกเลยแต่ตรวจเจอได้ยังไงนะ
0: ครับ
1: ก็โอเคอัยการอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องไม่ต้องถึงศาลเลยนะส่งแค่อัยการ
0: อัยการใช่ครับโอ้ดูเจตนาพอรู้เลยฮะ
1: อัยการไม่ต้องไม่สั่งไม่ฟ้องก็จบเลย
0: อันนี้ก็ต้องถามถึงคดีน้องมีนาไงพี่เวสานออสเตรเลียเนี่ยทำไมคดีมันคืบไปยังไงหรือว่ามันไปหยุดหรือมันไปชะลอตรงไหนเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าตอนนี้เขาจะส่งฟ้องอะไรกันยังไงตอนนี้สำหรับคดีของน้องมีนา
1: เข้าใจว่าคดีของน้องมีนาเลยนะน่าจะส่งฟ้องขึ้นศาลนะ
0: ครับ
1: แล้วกระบวนการคงยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู
0: ่ครับ
1: เนี่ยของเขานี่เร็วไงไม่ว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลตำรวจส่งอัยการในยานตรวจสำนวนแล้วก็บอกว่าไม่สั่งไม่ฟ้องก็ส่งให้ตม.
0: ผลักดันเลย
1: ออกหมายผลักดันจะเรียกว่าเนรเทศเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ให้เนรเทศเลยออกเลย
0: ครับนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับ
1: วันนี้มีคดีวันนี้มีเรื่องที่ดูจะชัดเจนแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ว่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
0: ครับ
1: ทีแรกก็เจอแต่มอเตอร์ไซค์คนร้ายก็เอาไปชำแหละแล้วฝังซึ่งผมเห็นสภาพมอเตอร์ไซค์งั้นผมก็
0: ใช่
1: คือใจก็ไม่ดีละ
0: เห็นสภาพมอเตอร์ไซค์ก็รู้แล้วฮะว่าเจตนาเนี่ยของสองคนไม่ปลอดภัยแน่นอนคร
1: ับ แล้วยังหาตัวไม่เจอ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะผมก็คิดว่าหุ่นนะแต่อย่างนี้ลำบากแล้ว
0: ครับ
1: ท้ายที่สุดแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาได้นะสองคนคนหนึ่งชื่อป๋องอีกคนหนึ่งชื่อธงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็รับสารภาพนะ
0: ประวัติไม่เบาเลยนะพี่เวสาน
1: ก็ซัดทอด
0: ครับ
1: ผมก็ซัดทอดป๋องป๋องก็รับสารภาพ
0: ครับเพราะว่าประวัติของป๋องเนี่ยเคยก่อคดีข่มขืนกระทำชำเรามาก่อนหน้านี้ด้วยฮะภรรยาของธงเองแท้ๆเนี่ยป๋องยังจะเข้าไปข่มขืนเลยฮะจนธงเนี่ยเข้ามาห้ามนะเมียผมเลยฮะถึงรอดปลอดภัยมาได้ฮะเพราะว่าอยู่ในกระบวนการเขาบอกอะไรมันก็อยู่ในกลุ่มเสพไอซ์เสพยาเสพติดด้วยกันเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณนั้นภรรยาเขาบอกว่าเฉพาะธงเองเนี่ยถามว่าเป็นเพื่อนกระป๋องไหมเป็นเพื่อนสนิทกันถึงขนาดไหนบอกไม่ค่อยสนิทมากเท่าไหร่แล้วก็ธงเป็นคนไม่สู้คนน่าจะถูกป๋องชักจูงเมียก็บอกอย่างนั้นฮะ
1: ก็ไปจับได้ที่

0: ที่สระแก้ว
1: ครับ
0: ดูรูปการแล้วก็สารภาพด้วยพยายามจะหลบหนีออกช่องทางธรรมชาติไปกัมพูชา
1: ครับ
0: ก็ไปออกที่จะไปออกที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
1: ครับ
0: ก็หลบหนีจากจังหวัดชลบุรีผ่านจันทบุรีนะก่อนจะมากบดานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
1: ครับ
0: อาศัยเส้นทางตามพวกป่าสวนยาง
1: ฮะ
0: คือถนนสายไอซอยที่เลาะเข้าไปตามสวนยางไม่ไปทางเส้นใหญ
1: ่โอ้เส้นใหญ่กำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมหมดแล้วครับ
0: เขาเห็นตำรวจเขาบอกว่ามีการส่งไลน์ในกลุ่มเขามีภาพวงจรปิดรถแล้วก็ใบหน้าคนร้ายทั้งสองคนนี้หมด
1: ครับ
0: ป๋องชื่อจริงชื่อนายธงชัยนะธง
1: ครับ
0: ก็ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับก็จับได้ที่พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์หลังหลบหนีมานะก็ภายหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตแล้วและได้นำศพไปฝังอำพรางไว้เห็นว่าแถวไอ
1: ้แถวเขาชีจันทร์นะครับใช่ครับ
0: ก็คงจะต้องไปตรวจดูว่าจริงไหม
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวไปขุดค้นหาร่างของทั้งสองคนอยู่ครับ
0: แล้วก็อ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายคดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนางสาวไดอาน่านาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่2018นะ
1: บอกว่าชอบเมืองไทยมากเลย
0: 2018ถึงปีนี้ก็11ปี
1: ครับก็บอกว่าชอบเมืองไทยมากรักเมืองไทยจริงๆก็เลยมาปักหลักตั้งฐานอยู่ในเมืองไทยซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาอยู่ที่ชลบุรีครับพี่ไพศาลโอ้โหแล้วอย่างเงี้ย
0: ก็แสดงว่าน้องไดอาน่าอายุ22เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่อายุ11
1: ครับ
0: ส่วนน้องชายอายุ17ก็เท่ากับมาอยู่เมื่ออายุ6ขวบ
1: ครับ
0: ตอนมาอยู่นะแต่ว่าเข้าใจก็คงจะเรียนอินเตอร์แล้วก็อยู่ในกลุ่มเขาเพราะว่าทั้ง2คนไม่พูดภาษาไทยไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่คำว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะพอสื่อสารได
1: ้
0: แต่ว่าเขาคงไม่ถนัดในการที่ต้องพูดภาษาไทยเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: แต่พอสื่อสารซื้อของอะไรเงี้ยมันคงรู้อะอยู่เป็น10ปีมันไม่รู้ภาษาไทยบ้างเลยไปไม่ได้อยู่ละ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาคงไม่ค่อยได้ใช้พูดคล่องแคล่วแบบคนอยู่เป็น10ปีเนี่ยถ้ารู้จักฝึกนี่ฝึกแบบ
1: คล่อง
0: แบบเก่งเลยนะพูดแบบคล่องเลยนี่มีไม่น้อย
1: ครับ
0: แต่ว่าตามรายงานข่าวว่าทั้งสองพี่น้องนี่ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้ตามรายงานข่าวว่างั้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะให้การว่าฆาตกรรมฆ่าไปแล้วนี่นะเจ้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียดแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานนำผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังอำพรางศพด้วยนะ
1: ครับ
0: และดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: นี่แหละฮะนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงว่าไปทำอะไรกับคนสองคนนี้นะฮะเพราะว่าตามข่าวที่ออกมานะครับคืออยากจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยต่อสู้ขัดขืนส่วนผู้ชายพยายามจะต่อสู้ขัดขืนคือน้องชายอ่ะยิงน้องชายเสียชีวิตคาที่เลยส่วนผู้หญิงนะตามข่าวนะพี่เพศานต่อยเขาจนตายฮะโอ้โหมันโหดอะไรขนาดนั้นแหละครับแล้วก็เอาร่างเปลือยเนี่ยไปฝังไว้ที่ตรงนะครับปางช้างตรงเขาชีจันนั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปักใจเชื่อฮะว่าเจตนาจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเพราะว่าประวัติก่ออาชญากรรมของเขาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศไงครับแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะ
0: ครับก็ประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวหรือเปล่า
1: ครับก็นี่ฮะนิติวิทยาศาสตร์ก็คงจะค้นความจริงเพื่อจะมามัดตัวทั้งสองคนนี้ได้ครับ
0: ครับคือถ้าไอ้ภาพประกอบทีมก็ไม่ใช่นะผมดูแล้วนะ
1: ครับ
0: ดูภาพประกอบที่

0: แบบหนังตั้งสี่บางฉบับมาประกอบผมยาวเลยป๋องผมยาวได้ยังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าที่จับมานี่ที่จับมาผมมันสั้นเนี่ย
1: ไม่สองคนพี่ไพศาลผมสั้นๆเนี่ยหัวหอ่อผมด้านบนอาจจะบางไปหน่อยเนี่ยฮะมันมีธงกับป๋องนะครับ
0: อันนี้แต่ว่าเนี่ยจับนุ่งเกงในตัวเดียว
1: ครับ
0: ไอ้ป๋องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ธงก็ไม่เห็นว่าหลบอยู่ในไอ้สวนยางนะใช่ไหม
1: ก็เขาบอกว่ารู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปูพรมเส้นหลักหมดแล้วนะฮะเขาใช้วิธีเดินทางช่วงกลางคืนพี่ไพศาลนะฮะก็คือกบดานอยู่ในสวนลำไยกบดานอยู่ในสวนยางจนถึงเช้าเลยครับเพราะทราบดีว่าตำรวจตั้งด่านตามเส้นทางหลักไม่กล้าเดินทางช่วงกลางวันตั้งใจรอจนถึงช่วงค่ำนะฮะหรือว่ามีความมืดอาศัยช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับแอบเล็ดลอดหนีข้ามนะฮะหวังจะไปถึงกัมพูชาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดสืบนะฮะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์มันขับไปทางไหนแล้วก็เชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะมันมีทางออกก็คือชายแดนเพราะฉะนั้นก็ปูพรมหมดเลยเอาโดรนขึ้นบินด้วยพี่พิสารเพราะฉะนั้นโอ้รอดยากครับท้ายสุดก็จับได้นะครับก็มันมีทั้งป๋องเนี่ยน่าจะเป็นคนผมสั้นเนี่ยครับแล้วก็ธงคนผมยาวนี่แหละครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปรอจะรออีกขั้นตอนนึงนะ
1: ครับ
0: ถ้าให้การเป็นจริงก
1: ็น่าจะเจอจุดฝังศพ
0: น่าจะเจอจุดที่ฝังร่างของน้องชาวรัสเซียสองคน
1: แล้วก็เอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจร่างของทั้งสองร่างนี้นะฮะว่า มันมีอะไรมากเกินกว่าเรื่องของการชิงทรัพย์หรือไม่นะฮะเพราะประวัติเองนี่ก็ทั้งสองคนก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
0: โอเค
1: พาอีกรูปหนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับก็มีเรื่องของอรุณโซโล่
1: ครับ
0: ที่วันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องตั้งโต้แถลงเลยนะพร้อมกันนั้นสถานทูตไทยณกรุงอังการาก็คือสถานทูตไทยประจำตุรกีเนี่ยก็ต้องออกหนังสือชี้แจง
1: ครับ
0: ก็มีการไปแชร์กันในโซเชียลเนี่ย
1: ไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันแกฮะ
0: แล้วมีการกล่าวหาว่าสถานทูตไทยเนี่ยได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของฮารุนตั้งแต่14
1: ครับ
0: กรกฎาคมแล้วทำไม

0: ปล่อยปล่อยเขาตามเติมหากันวุ่นวายไปหมด
1: ใช่ครับ
0: ก็ปรากฏว่าสถานทูตไทยนะกรุงอังการาก็ต้องแจ้งข้อเท็จจริงนะบอกไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจเมื่อ14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวเลยคือนั้นได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนี่ย30กรกฎาคมครับจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจีย
1: แต่น้องเขาตายเกือบครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมฮะ
0: โดยหนังสือเนี่ยมาถึงวันที่30กรกฎาคมลงวันที่29
1: ครับ
0: แต่ว่าระบุว่าพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่14
1: ครับ
0: แต่มันก็เป็นไทม์ไลน์ก็คือว่าน้องเนี่ยขาดการติดต่อครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ13
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยจนกระทั่งผ่านไปประมาณ10วันก็คือประมาณสักวันที่23 24เนี่ย
1: ครับ
0: ญาติญาติเขาเพื่อนๆเขาก็เริ่ม
1: ตามหาแล้ว
0: เริ่มออกสื่อละ
1: ครับ
0: ออกสื่อใช้โซเชียลในการตามหาละ
1: ครับ
0: แล้วก็จนกระทั่งก็เกิดคนไทยในตุรกีบ้างพวกที่เขาทำเที่ยวพวกเพจที่เขานำเที่ยวที่เขาพอรู้จักจอร์เจียอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกัน
1: ครับ
0: เนี่ยจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยวันที่29ก็จึงมีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ววันที่30เนี่ย
1: ไปถึง
0: 30ก็คือเมื่อวานนี้เองนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็แสดงหนังสือเนี่ยมาที่หลังข่าวจริงๆด้วยเพราะข่าวจริงๆเนี่ยพอจะรู้กันเนี่ยน่าจะประมาณสัก29ใช่ไหม
1: ใช่ครับที่ทางเพจดังเนี่ยเขาแจ้งบอกว่า
0: แจ้ง
1: ข่าวเศร้าใช่ครับพาไปหลงนะบ
0: อ
1: กว
0: ่า
1: ผมได้รับอนุญาตจากครอบครัวเขาแล้วนะฮะให้โพสต์ประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าให้ทางครอบครัวเขาเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้ดีกว่านี
0: ่
1: ประมาณนั้นฮะ
0: ก็คราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันนี้ที่กระทรวงก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะ
1: ครับ
0: โดยอธิบดีกรมการกงสุลกับอธิบดีกรมการสารนิเทศซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกับที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเขาได้แถลงชี้แจง
1: ก็ทางคุณมังกรปทุมแก้วนะครับอธิบดีกรมการกงสุลเนี่ยบอกว่านะฮะทางญาติได้ทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังกรมการกงสุลก็คาดว่าจะได้รับเอกสารวันจันทร์นี้ฮะเพราะว่าทางญาติเองเขาทำหนังสือวันนี้ขอรับร่างกลับนะครับสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงรายงานการเสียชีวิตล่าช้านะครับคุณมังกรก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่โรงแรมพบร่างของฮลุนเนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายของ14กรกฎาคมหลังไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาครับจากนั้นได้แจ้งตำรวจแล้วก็เป็นกระบวนการของทางการจอร์เจียที่ตำรวจจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะแจ้งข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียและกระทรวงการต่างประเทศจึงจะแจ้งไปยังสถานทูตณกรุงอังการาตามลำดับขณะเดียวกันเมื่อสถานทูตรับทราบข้อมูลการสูญหายก็ได้เร่งติดต่อเครือข่ายชาวไทยและกงสุลกิติมาศักดิ์ที่พำนักในจอร์เจียทันทีและเมื่อได้รับการยืนยันว่าพบร่างผู้เสียชีวิตในการดูแลของจอร์เจียแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าจะส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังประเทศไทยเสร็จสิ้นครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาได้รับข้อมูลตั้งแต่14กรกฎาคมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากทางการจอร์เจียแจ้งมายังสถานทูตในอังการาเนี่ย29กรกฎาคมและเมื่อทราบการเสียชีวิตก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเข้าไปดำเนินการในจอร์เจียส่วนกระแสข่าวที่มีญาติของผู้เสียชีวิตไปแจ้งยังสถานทูตในกรุงอังการาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นทางสถานทูตบอกว่าไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใดนะครับแต่ได้รับทราบข้อมูลวันที่28กรกฎาคมส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและก็ขอให้จอร์เจียนั่นแหละฮะพี่เบสานชี้แจงหน่อยสาเหตุว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ยมันช้าเกิดจากอะไรครับทำลายมันทำไมมันคลาดเคลื่อนไปต้องเกือบ2อาทิตย์อะประมาณนี้ครับ
0: ก็รัฐมนตรีก็รู้สึกจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็อยากจะให้ทางสอบถามที่จอร์เจียเขาว่าไอ้ทำไมมันถึงล่าช้ามากคือรู้อะขั้นตอนเนี่ยสถานีตำรวจเขา

0: ซึ่งเขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติตรวจค้นเอกสารมีพาสปอร์ตมีอะไรก็ยืนยันตัวตนชัดเจนยืนยันสัญชาติชัดเจนใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็คงจะติดต่อไปที่ตัวสถานทูตซึ่งไม่มี
1: ก็ต้องไปที่ตุรกี
0: จะต้องติดต่อไปที่ตุรกีเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อตรงได
1: ้ครับ
0: เขาก็จะต้องแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเขาแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเขาก็จะต้องทำหนังสือติดต่อแจ้งไปที่สถานทูตที่รับผิดชอบจอร์เจียซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในจอร์เจียแต่ตั้งอยู่ที่ตุรกี
1: ครับ
0: แต่เขารู้อยู่แล้วล่ะว่าสถานทูตที่ไทยที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบพื้นที่ไอ้ประเทศจอร์เจีย
1: ด้วยครับ
0: เขารู้ช่องทางอยู
1: ่ครับ
0: แต่เราสงสัยว่าทำไมมันไอ้ขั้นตอนเนี่ยจากตำรวจของเขามาที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการประเทศเขากว่าจะแจ้งสถานทูตเราที่ตุรกีเนี่ย
1: มันช้ามาก
0: ทำไมมันช้ามาก มันเป็น10กว่าวันน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: จากวันที่14เนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันโอ้โห28 29ด้วยน่ะ
1: ครับ
0: มันเป็น10กว่าวันน่ะมันก็เลยควรจะต้องชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดขุกขักติดขัดอะไรตรงไหน
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กังวลกันอยู่เรื่องของประกันชีวิตของฮลุนนะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าทางประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าฮลุนเขาทำเป็นประกันการเดินทางไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขการทำประกันครั้งนี้ด้วยไงฮะวงเงินประกัน5ล้านบาทเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้คำว่าถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวก็ต้องนี่แหละฮะถ้าเกิดมันมีความล่าช้าในกระบวนการที่จะมาแจ้งหรือว่าการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลของการเสียชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากข้อที่จริงได้ไงครับไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหานะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน้องไม่เคยมีโรคประจำตัวแข็งแรงสบายดีเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าถูกกระทำให้เสียชีวิตทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบนะฮะหรือมีโรคประจำตัวน้องก็ไม่เคยเป็นอะไรแต่ก็บอกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรนะไอ้บ่อน้ำพุร้อนแหละมันจะมีเรื่องของการกรรมฐานอาจจะมีการแพ้เรื่องของกลิ่นกรรมฐานได้หรือไม่ไงพี่ไพศาล มันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตปริศนาลักษณะนี้เลยฮะปรากฏว่าใช้เวลาผ่านไปหลายปีกว่าจะสรุปออกมาได้ว่าเป็นเพราะแม่บ้านของโรงแรมเอาสารเคมีมากำจัดไรฝุ่นบนที่นอนครับเข้มข้นไปหน่อยฮะนักท่องเที่ยวไปนอนอยู่แล้วก็มี
0: สูดดมเข้าไป
1: แพ้เสียชีวิตครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าไงฮะ
0: ก็ทางจอร์เจียทางการเขาก็ต้องชันสูตร
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องแจ้งเพราะว่าเขาต้องระบุสาเหตุในการเสียชีวิตในใบมรณบัตรที่เขาออกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วไม่ต้องไปอุทธรณ์อะไรเขาอะเขาว่ายังไงก็ต้องตามนั้นไป
1: ครับ
0: นะเอกสารแล้วก็เราก็ไปรับร่างกลับมาแต่นี้เชื่อว่าญาติเนี่ยคงจะขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหรือว่านิติเวชทางด้านแล้วแต่ว่าจะมอบให้โรงพยาบาลไหนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีไอ้ชันสูตรด้านนิติเวชเนี่ยก็คงจะต้องทำซ้ำสองอยู่แล้วเพื่อยืนยันถึงสาเหตุที่จะได้สื่อสารให้ญาติแล้วก็คนไทยที่เขาติดตามข่าวได้กว่ามีความมั่นใจที
1: จะมาทั้งร่างนะฮะหรือมันจะมีสองกรณีไงพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าจะส่งลักษณะนี้กลับประเทศนะฮะก็คือทำการชาปนกิจในพื้นที่ต้นทางก่อนแล้วก็มาแต่กระดูกไงฮะอันนี้ทางญาติเขายังไม่ทราบเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าทางคุณย่าเองคุณลุงเองพี่สาวเองเนี่ยอยากจะรับร่างมาคุณลุงบอกเลยถ้าทางการจอร์เจียอธิบายเหตุผลการเสียชีวิตครั้งนี้ยังไม่สิ้นสงสัยขอตรวจซ้ำแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามาทั้งร่างนะพี่ไพศาล
0: ก็ขอแจ้งเขาได้ครับจะให้นำกลับมาในรูปแบบไหนจ้างแจ้งเขาได้ซึ่งผมดูเจตนาแล้วก็คงจะให้นำร่างกลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาชันสูตรซ้ำสองอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ

0: ถึงว่าจะมีผลจากทางจอร์เจียอะไรออกมาก็ยังไงก็คงมาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ครับ
0: เพื่อยืนยันอาจจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ค่อยมาดู
1: ครับ
0: นะแต่ยังไงผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไร
1: อันนี้วงเงินที่เราทำประกันไว้จะครอบคลุมเรื่องของการส่งเรากลับมา
0: บริษัทประกันเขาบอกว่ามันครอบคลุมอยู่เขาดูแลได้ในการนำร่างกลับมาด้วย
1: ครับ
0: มีประกันที่เป็นประกันการเดินทางเขานะ
1: ครับอันนี
0: ้แต่ว่าถึงว่าไม่มีประกันเนี่ยก็เห็นว่ามีแฟนคลับมีคนที่เขาอยากจะอาสาที่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก็มีอยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็พร้อมที่จะลงขันช่วยกัน
1: ครับและพอมันจะมีอีก2ประเด็นนะพี่เมษา
0: เพื่อแม่ครอบครัวเดือดร้อนนะ
1: 1วงเงินประกันที่หลุนเขาทำไว้นะ2สิทธินะฮะจากเรื่องของหลุน
0: ลิขสิทธิ์
1: ฮะลิขสิทธิ์ของหลุนเนี่ยซึ่งยังปีรายได้อยู่จำนวนมหาศาลเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยทางจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเดี๋ยวจะรับไปดูแลให้นะครับเพราะว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่หลุนเขาลงนะครับ TikTok YouTube Facebook ถ้ามีรายได้ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใครจะเป็นคนไปดิวกับทางบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อจะเอาเม็ดเงินตรงเนี้ยแล้วก็จะส่งต่อไปให้ใคร
0: แต่รู้สึกเขาเป็นนิติบุคคลใช่ไหมจด
1: ทั้งเป็นบริษัทฮะ
0: ก็เข้าใจว่านิติบุคคลเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เสียชีวิต
1: ครับ
0: ใครจะได้มาเป็นหุ้นใหญ่แทน
1: ครับ
0: ไปตกทอดอยู่ใครแต่ว่าตัวนิติบุคคลยังไงก็เป็นคนนั่นอยู่แล้วรายดงรายได้ก็เข้านิติบุคคลอยู
1: ่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาจดเป็นนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหกำลังแบบคือผมก็ตามเขาเคยคุยกับพี่ไพศาลเนี่ยผมยกตัวอย่างเขาด้วยฮะในการที่จะคุยว่าคนเนี้ยที่เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงพี่ไพศาลนะฮะ
0: เข้าใจว่าผมเคยดูเขานิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่เขาไปอัฟกานิสถานนี่ไงเนี่ย
1: เ
0: คยดูเขาเคยดูเขา
1: ครับ
0: ดูอยู่คลิปหรือสองคลิปเลย
1: จอร์เจียเนี่ย
0: แต่ดูไม่จบนะดูนิดหน่อย
1: จอร์เจียเขาเคยไปแล้วสองรอบฮะเขาประทับใจมาก
0: ใช
1: ่ครับก่อนหน้านี้ครับไปแล้วสองรอบครับ
0: แล้วมันค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยนะสำหรับคนไทย
1: โอ้โหแล้วคือไปดูเทือกเขาอะไรไม่แน่ใจนะที่เขาเดิน
0: คาเคซัส
1: เขาเดินอยู่คนเดียวพี่พิสารผมมันสวยมากไม่มีคนเลยนะฮะเดินไปทั้งวันไม่รู้จะกี่ชั่วโมงฮะนั่งรอแล้วรออีกก็ไม่มีคนจนรถไถอะรถการเกษตรของชาวบ้านผ่านมาคันนึงอะเป็นรถไถวิ่งช้าๆเนี่ยเขาโบกรับเขาด้วยฮะเขาก็ไปแล้วก็ไม่รู้จะมีที่นอนตรงไหนเขาก็ไปนอนในบ้านของชาวบ้านนั่นแหละครับ
0: เพื่อเขาคอเคซัสครับ
1: เนี่ยเขาเลยประทับใจนะฮะอินเดียเนี่ยอย่างอินเดียที่เขาไปเนี่ยคนเดียวเขาเดินทางรอบอินเดียเลยนะครับคนเดียวนะฮะเดินทางไปกินอาหารข้างทางของอินเดียสตรีทฟู้ดอ่ะจนแทบจะเข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียหนักมากโลกบอกผมถอดใจแล้วผมจะกลับบ้านแล้วไปเจอเพื่อนที่เป็นแบ็คแพคด้วยกันน่ะเดินทางมาอีกจากออสเตรเลียมาเจอกันที่อินเดียก็รวมกันไป 3-4 คนเที่ยวรอบอินเดียเลยครับโอ้แล้วดูแล้วสนุกมากครับแต่ไม่มีผลงานอย่างนี้อีกแล้วฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวตัดสัญญาณทางภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณทัศยะคุยเข้ามานะครับ
2: จากญี่ปุ่น
1: ใช่ครับก็บอกว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สนามบินฟุกุโอกะแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าหญิงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักลอบขนของผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนั้นรับรู้ถึงการกระทำดังกล่าวหรือตกเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกให้ขนพัสดุแต่แนวโน้มความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าเธออาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกขนของผิดกฎหมายครับเนี่ยฮะคนญี่ปุ่นเขามองอย่างนี้ครับก็นำมาซึ่งอัยการก็ดูเจตนาแล้วก็สั่งไม่ฟ้องไปนะฮะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับของคุณทัศยะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวมันเริ่มสร้างผลกระทบแล้วอ่ะพี่ไพศาลเพราะว่าระบบ
2: ที่คุมาโมโตะ
1: ที่รถไฟความเร็วสูงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยหยุดให้บริการแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอะครับแล้วตอนอากาศที่ญี่ปุ่นก็ร้อนมากด้วยไงฮะ
2: ใช่ปีนี้ร้อนจัดมาก
1: เนี่ยฮะภาวะโลกร้อนโลกเดือดฮะตอนนี้ครับลานิเอลนินโญใช่ไห
2: ม
1: ครับบอกว่าเหมือนว่าท้องฟ้าเหนือญี่ปุ่นจะลืมแล้วว่าฝนคืออะไรเพราะแสงแดดแผดเผาลงมาทุกวันและอากาศก็ร้อนระอุเหลือเกินฮะ
2: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับ
2: วันนี้ผอ.ของมศว.นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นคนเดียวในขณะที่อธิบดีทีรุตเนี่ยขอเลื่อน
1: ครับ
2: แล้วก็ทีมที่ไปแก้ข้อสอบนี่ก็ขอเลื่อนหมดเลย
1: ครับ
2: สิบกว่าคนนะนะ
1: ครับ
2: โดยผอ.มศว.วันนี้เดินทางมาตามหมายเรียกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
1: เห็นว่าเดินขึ้นหลังตึก
2: ครับเรือนเดชศิริกิจหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีทุจริตการสอบแข่งขัน
1: ครับ
2: เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะก็เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็สวมสูทคาดแมสปิดใบบังใบหน้าเดินเลี่ยงสื่อมวลชนด้วยการเข้าทางด้านหลังอาคารศูนย์รับแจ้งความ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีรายงานว่ากลุ่มบุคคลอีก 3-4 รายซึ่งถูกตรวจพบภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีและผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ได้ทยอยเดินทางเข้ารับทราบเขาก็เอามีจำนวนหนึ่งมาด้วยนะพร้อมเพราะกับพนักงานสอบสวนเช่นกันรวมเป็น5คน
1: ครับ
2: มาอีก4รวมเป็น5คนในวันดังกล่าวโดยทั้งหมดถูกแยกสอบปากคำอย่างละเอียดต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงครับมีรายงานว่าจากการสอบสวนดร.เลืองเดชได้ให้การรับสารภาพในประเด็นสำคัญว่าเป็นผู้ที่นำแฟลชไดรฟ์บรรจุข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปส่งให้กับบุคคลกลุ่มบุคคล11คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
2: เพื่อดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยส่งมอบให้กับดร.วินธนพัชระโพคินหรือว่าที่เขาเรียกกันในวินในวินดร.วินเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้และให้การซัดทอดมาถึงดร.เลืองเดชนี่แหละ
1: ใช่ครับ
2: อย่างไรก็ตามดร.เลืองเดชยืนการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวของตนนั้นเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตของ TOR ซึ่งได้รับคำสั่งมาจากนายทีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: ให้เอาแฟลชไดฟ์ไปให้ดร.วินเนี่ยนะคือคำสั่งอธิบดี
2: ใช
1: ่
2: ได้รับคำสั่งจากอธิบดีทีรุต
1: ครับ
2: ให้มอบแฟลชไดฟ์ไปให้กับดร.วินดังนั้นก็ทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขตามคำสั่งเป็นเงื่อนไขที่อยู่ใน TOR อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมใ

0: การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาส่วนความสัมพันธ์กับดร.วินนั้นดร.เรืองเดชระบุว่ายอมรับว่ารู้จักกันมานานแล้วเนื่องจากอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันมีรายงานข่าวว่าทั้ง5คนวันนี้เนี่ยนะซึ่งรวมดร.วินเนี่ยรวมดร.เรืองเดชเนี่ยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะและยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนแต่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็คือไม่ได้มีความตั้งใจเลยแต่ว่าโอเคล่ะที่มีพยานหลักฐานว่าทำนู่นทำนี่อะไรยอมรับหมด
1: คือมันต้องสอดรับกับดร.วินที่ให้การแล้วก็บอกว่าผมไม่ยอมติดไปเดียวอะนะฮะเขาก็ให้การหมดอะว่าใครเอาอะไรมาให้เขาบ้างฮะเพราะฉะนั้นผอ.นะครับที่ไปให้ข้อมูลวันนี้ตามหมายเรียกเนี่ยนะครับพี่เพศาลคุณดร.เรืองเดชเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกจำนวนต่อหลักฐานนะผมเอาแฟลชได้จริงๆเนี่ยไปให้ดร.วินจริงนะฮะแต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของ TOR ที่ผมเป็นผู้รับจ้างแล้วคนที่จ้างผมบอกว่าถ้าสอบเสร็จแล้วกระบวนการถูกข้อสอบแล้วแฟลชได้ที่จะต้องมี2ฝ่ายเอาไปให้ดร.วินนะฮะโอ้โหคราวเนี้ยมันก็สะท้อนย้อนกลับไปที่อธิบดีสทสิครับ
0: ตอนนี้ก็ไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าอยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะมาพบพนักงานสอบสวนนะ
1: ก็เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมนี้ครับสำหรับท่านอธิบดีสทนะแล้วมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมพี่ไพศาลฮะซักกันไปทอดกันมาแบบนี้ครับ
0: ก็เราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าที่คาดเดากันก็คิดว่าน่าจะจบแค่สูงสุดก็น่าจะคุณธีรุตเนี่ย
1: ระดับผอ.เนี่ยนะครับ
0: ระดับแม่ระดับอธิบดี
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูแล้วน่าจะตัดจบแค่ตรงนั้น
1: ครับ
0: สูงไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไปไหนล่ะสูงไปกว่านั้นมันก็ต้องไปถ้าเป็นข้าราชการก็กุฏิรุ่นเขาก็สิบแล้ว
1: อธิบดีระดับ10 40ฮะถ้าขึ้นไปก็ระดับ
0: มันก็มีแค่สูงกว่านั้นผู้คำชาเขาก็มีแค่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: สูงเหนือกว่านั้นไปก็เป็น
1: ระดับการเมืองแล้วใช่ครับ
0: มันก็ตัดเป็นจบที่ตรงเขาเป็นน่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะสูงสุดก็น่าจะเป็นอธิบดีก็คือตัวคุณธีรุจเนี่ย
1: ครับ
0: ตามพยานหลักฐานก็อาจจะไปถึงแค่ตรงนั้นนะ
1: ครับครับแล้วก็ดร.ซิมเบ้คุณซิมเบ้เองเนี่ยนะฮะรักษาการอธิบดีสทบอกว่าอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมกสทนะฮะในการที่จะประกาศผลสอบไปเอากระดาษคำตอบชุดแรกอ่ะที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยนะครับพี่ไพศาลมาเรียงลำดับกันใหม่ใครได้คะแนนยังไงนะฮะแล้วก็ 5,009 เนี่ยนะฮะคงจะต้องคัดเอาออกไปอ่ะครับแล้วก็คะแนนก็มาจัดลำดับกันใหม่แต่ก็มีถามต่อไงฮะว่าถ้าเอาออกไป 5,009 แล้วเนี่ยจากการบรรจุเป็นข้าราชการทำงานมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับจะเรียกสำรองขึ้นมาไหมเพราะว่ามีผู้ที่สอบผ่านในกระบวนการสอบรอบนี้มัน 15,000 กว่าคนนะฮะ 50,000 คนดิขออภัยฮะ 50,000 คนบรรจุไป 14,800 กว่าๆนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นทะเบียนสำรองเอาไว้จะเลื่อนลำดับขึ้นมาไหมในเมื่อ 5,009 เกือบ 6,000 เนี่ยจะต้องพ้นจากระเบียบราชการไปแล้วอะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเขาคงจะเห็นหน้าเห็นหลังได้ครับสำหรับเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตัดชุดราชการมาเพิ่งได้เท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 เดือนยังไม่หมองเลยนะพี่ไพศาลยังใหม่เก็บอยู่เลยนะชุดอ่ะครับ
0: แต่บางคนก็ต้องไปทดสอบเหลียวๆมองชุดนักโทษดูนะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องถอดเครื่องแบบใส่ชุดนักโทษ
1: ครับ
0: ม
1: ันมี3กลุ่มไงฮะกลุ่ม1ก็คือผู้ที่สอบตกถูกปรับแก้คะแนนให้สอบผ่านกลุ่มที่2ที่จะต้องไปด้วยก็คือสอบได้แล้วนะฮะแต่ไปแก้คะแนนให้มันอัพขึ้นไปอีกแต่ว่าท่านรองเซเบ้บอกว่ากลุ่มเนี้ยยังคงจะรับราชการต่อไปแต่ว่าจะมีการสอบทางวินัยแต่ถ้าสอบทางวินัยมีการจ่ายเงินจ่ายทองมันก็ไม่น่ารอดระบบราชการใช่ไหมฮะถ้าผิดวินัยลักษณะนี้แล้วก็กลุ่มที่3มีประมาณสัก700กว่าคนนั่นก็คือคะแนนอาจจะผิดพลาดไปคะแนน2คะแนนประมาณนี้อันนี้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหา
0: อาจจะเป็นเรื่องของ ฝนคะแนนไม่ติดอะไรมัน

0: จะมีทางเทคนิคหรือเปล่านะ
1: ครับใช่ครับ
0: พอดูแล้วมันไม่คะแนน2คะแนนไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญ
1: ครับแต่ 5,000 กว่ากว่านี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีข่าวออกมานะฮะแต่ว่าที่อยากจะรู้ก็คือว่าจะเลื่อนลำดับคนที่ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ขึ้นมาเลยหรือไม่สัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์สักสองเรื่องพี่ไพศาลก่อนมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
2: เชิญเลยครับ
1: กฟผ.ครับจัดงาน74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569 74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมคม 2569 ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยกิจกรรมถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์กระสวยแห่งการสืบสานด้วยแนวคิดจากสายใยแห่งความรักความผูกพันและพระเมตตาที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถักทอเป็นพระราชปณิธานส่งต่อสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยครับภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติและก็การแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำครับนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและก็พระราชกิจกรรมมาจัดแสดงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้รวมถึงประชาชนในชนบทพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าและได้ทรงปลูกฝังแนวคิดแห่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการอุทิศงานเพื่อแผ่นดินแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ถ่ายทอดไปยังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยครับ
2: ครับ
1: อีกเรื่องนึงต้องประชาสัมพันธ์ย้ำกันเลยพี่ไพศาลฮะเรื่องเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนแล้วก็คุณวิจิตรลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันกันยายนนี้จนถึงธันวาคม2569ครับ

0: สมัครด่วนเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคม2569ครับเหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านประสานมาแล้วนะฮะเดี๋ยวที่นั่งเต็มนะครับพิเศษนะฮะท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยครับหมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ครับสำคัญคือคอนเนคชั่นพี่ไพศาลเพราะว่าจัดกัน2รอบเนี่ยนะฮะไม่ว่าทาง 100.5 ทางอสมทจัดกิจกรรมอะไรนะรุ่น1รุ่น2เขาแน่นปึกเลยนะฮะแล้วแต่ละคนก็คือนักธุรกิจทั้งนั้นนะพี่ไพศาลคิดดูสิครับ
1: วันนี้คุณอนุทินถูกถาม
0: ครับ
1: ประเด็นการเมืองเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: มันก็มีข่าวแต่บางคนก็บอกว่าถึงขั้นเขาบอกยุทธการจะเอาคุณอนุทินลงจากเก้าอี้เลยแต่ว่าถ้าไปถามอย่างนั้นคุณอนุทินก็คงจะอาจจะมีการสวนเสริมกันกลับทั้งที่จบอสัมชัญนะ
0: ครับ
1: แต่เวลาโดนคำถามอย่างนี้ก็จะเป็นเด็กสวน เหมือนคุณเนวินขึ้นมาบางทีนะ
0: ครับ
1: ก็เลยถามเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: นายกยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาขอรอเวลาที่เหมาะสม ซึ่งภาพรวมการทำงานของรัฐบาลหลังจากได้สื่อสารให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานผลงานก็ออกมาต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับแม้จะมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายที่ตั้งใจโจมตีแต่ก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากมั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจนายกบอกว่าไม่มียังไม่มีนักข่าวถามเองว่ามันเพิ่งจะ4เดือนทุกคนตอนนี้ก็พยายามทำงานตรงกับแนวที่ผมกำหนดไว้มากขึ้นของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใครที่ทำแล้วทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ทำให้ประเทศชาติเสียหายก็ไม่เอาก็ไม่ต้องรอนะวายถึงเวลาก่อนแล้วค่อยปรับหากพูดไปก็ไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกคงมีสิทธิ์ในการปรับครม.ไว้อยู่แล้ว
0: บอกว่าทรงสิทธิ์นายกทรงสิทธิ
1: ์ทรงทรงสิทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับนายกบอกว่าผมมาทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไปทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับสำหรับประเด็นตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งและมีกระแสข่าวว่าอาจจะดึงมาพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมในการปรับครม.ครั้งหน้าอุทินยืนยันเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้ส่วนการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อุทินบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเข้าสู่ฤดูโยกย้ายตามวาระปกติของทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียวซึ่งตนก็ให้เกียรติทุกกระทรวงที่จะพิจารณาบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมโดยนายกก็จะทำหน้าที่กับรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารงานในแต่ละกระทรวง
0: ครับ
1: ก็
0: คือ
1: จะผู้ว่าระดับผู้ว่านี่17-18คนนะตำแหน่งผู้ว่าม
0: ี
1: ที่จะเกษียณแบบ
0: อธิบดีรองปลัดผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัด18เก้าอี้ครับพี่ไพศาลครับแต่ว่าเห็นว่าจะปรับเป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้โหต้อง40-50ตำแหน่งเลยมั้ยฮะ
1: เพราะว่าจากระดับ10แล้วมันมีระดับ9จำนวนไม่น้อยด้วย
0: ครับ
1: รองผู้ว่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ผู้ตรวจรองผู้ว่าแล้วอีกเยอะรวมๆแล้ว
0: ครับครึ่งร้อยอ่ะครึ่งข้อร้อยอ่ะประมาณนั้นนะครับ
1: ทุกปีมันก็จะเป็นล็อตใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ช่วงจะสิ้นปีก็ประมาณนะ
0: ครับ
1: โยกย้ายใหญ่มันก็ยกแผงกันอย่างนี้แหละ
0: ครับส่วนปรับครม.นอกเหนือจากท่านนายกบอกว่าจะขอทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่แล้วเนี่ยนะฮะ เลขาธิการภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานที่3 เดือน 4 เดือนเองนะข่าวก็ถามไงถ้าเกิดจะปรับครม.โดยเฉพาะลูกเทพเนี่ย

0: น่าจะถูกโจมตีอย่างหนักเพราะว่าถ้าเกิดเปิดสภามาเนี่ยพรรคประชาชนก็เอาแน่ไงฮะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่เว้นจะแน่แล้วก็ประเด็นของลูกเทพน่าจะโดนนะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานมาได้มีกี่เดือนเอง
1: ต้องว่าเป็นปี
0: นักข่าวก็บอกว่าอ้าวก็จะเอากี่เดือนแล้วฮะเพราะว่าดูงานก็ประมาณสัก3เดือนเอา4เดือนก็เริ่มน่าจะเห็นผลแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่าถ้าพิจารณาประเด็นลูกเทพนะผมก็เป็นหนึ่งนะที่ต้องถูกประเมินผลงานด้วยเหมือนกันแต่ยอมรับนะฮะว่าตอนนี้คนก็เร่งทำงานกันนะรัฐมนตรีเห็นได้จากอะไรครับทุจริตท้องถิ่นก็มีความคืบหน้านะฮะเรื่องของการแก้ไขปฏิรูปพลังงานคุณขิงเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะอยู่ในข่ายเหมือนกันก็มีการปฏิรูปพลังงานก็คืบหน้านะฮะมีอะไรกันที่มีการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีตามลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาวัด KPI กันเนี่ยควรให้มากกว่า3เดือน4เดือนอาจจะต้องนานกว่า6เดือนแต่ผมเห็นว่าควรสักปีนึงอ่ะกำลังสวยคุณชัยชนกบอกครับปีนึงค่อยมาวัด KPI กันผ่านไม่ผ่านปรับไม่ปรับก็ช่วงนั้นเลย
1: คืออย่าเอาเป็นเดือนนะเอาว่ากับปีไปก่อน
0: เนี่
1: ย
0: เป็นปี
1: แล้วค่อยว่ากันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับถ้าปีนึงก็อยู่4ปีก็ปรับ4รอบอย่างงี้ฮะ
1: เพราะว่าปีละรอบ
0: นะฮะเอาจริงๆวัด KPI ก็ดีนะเพราะว่าที่นายกรัฐมนตรีกระตุกครั้งนั้นไงพี่เบสารนะฮะถ้าว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันในการปรับครม.ผมก็จะลืมคุณเหมือนกันโอ้หลังจากนั้นรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีการแถลงข่าวไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเริ่มอธิบายรายละเอียดของงานตัวเองมากขึ้นนะฮะ
1: คร
0: ับ ใครไม่เคยเปิดเพจเปิดเฟซเปิดกันหมดเลยนะครับ
1: ครับตอนหลังสถิติมันไม่ใช่ปรับครม.ไม่ใช่รอเป็นปีนะ
0: ครับ
1: ปรับครม.นี่นับเป็นเดือน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเปลี่ยนนายกเนี่ยอับ1 ปี 1 ปีสถิติที่ผ่านมาคือ1ปีเปลี่ยน1คน
0: น่ะตอนนั้นเราคุ้มมากฮะแค่ไปลงเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเราได้นายกมา3คนนะ
1: ใช่เนี่ยดูที่ภายในระยะเวลาแค่3ปีเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ3ปีเนี่ยมีคุณเศรษฐา1ปีคุณ
0: อุ๊งอิงไม่ถึงป
1: ีคุณอุ๊งอิงไม่ถึงปีดีแล้วก็คุณอนุทินก็
0: สัก3เดือน
1: แต่ไม่ถึงปี
0: ไ
1: ม่ถึงปีเอา2รอบนี่ก็รวมก็ยังไม่ถึงปี
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้คุ้มมากคุ้มมากแค่เราไป
1: ถ้าปีเนี่ยเค้านับน่าจะหมายถึงอายุนายกมั้งแต่ถ้ารัฐมนตรีเนี่ยรับนับเป็นเดือน
0: ครับ
1: 4เดือน6เดือนหรือเกินกว่านั้นเนี่ยต้องนับเป็นเดือน
0: ครับ
1: สถิติที่ผ่านมาช่วงหลังๆนะ
0: ครับแม่ได้ข่าวก็ไปกระแสถามนายกต่อนะพี่เบสารนะฮะว่ามันมีกระบวนการที่เขากระแสออกมาแดงกับเขียวก็จะไปรวมกันนี่ไงเพราะว่าเห็นไหมผู้กองเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยอดีตนายกก็ไปอยู่ประเทศนั้นด้วยนะฮะแต่จริงเนี่ยเขามีการออกมาชี้แจงแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศที่ผู้กองไปนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามไงแดงกับเขียวก็มารวมกันเนี่ยอ๋อดีสิเพราะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินไงฮะ
1: ในที่สุดก็เป็นน้ำเงิน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรียกว่าตกทฤษฎีแม่สีไปเลยนะ แต่ทฤษฎีการเมืองก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ถ้าตามที่นายกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยทฤษฎีสีเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้แดงกับไอ้แดงกับเขียวรวมกันจะเป็นอะไร
0: เป็นน้ำเงินจริงฮะ
1: จริงเหรอ
0: จริงครับเป็นน้ำเงินจริงครับ
1: แดงกับเขียว
0: แดงกับเขียวผสมกัน
1: คือไอ้น้ำเงินเนี่ยมันคือน้ำเงินไอ้น้ำเงินเนี่ยมันเดี๋ยวเขียวเนี่ยมันเกิดจากน้ำเงินผสมเหลืองถูกไหม
0: ครับ
1: น้ำเงินผสมเหลืองเนี่ยเป็นเขียว
0: อ๋อได้สีน้ำตาลนี่ไป
1: ได้สีน้ำตาลผมว่าไม่ใช่น้ำเงิน
0: อ๋อท่านนายกก็พูด
1: สีน้ำเงิน
0: การเมืองสิฮะ
1: ฮะน้ำเงินเนี่ยเป็นแม่สี
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะผสมอะไรนะมันเป็นแม่สีได้มีแต่แม่สีไปผสมคนอื่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเกิดเป็นสีอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นแม่สีเพราะแม่สีมันมีแค่3สี
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแดงน้ำเงินเหลือง
0: แดงเขียวน้ำเงินใช่ไหมแม่สีฮะ
1: เหลืองแดงน้ำเงินเหลือง
0: อ๋อแดงน้ำเงินเหลือง
1: แม่สี
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วสามแม่สีผสมกันเนี่ยถ้าส้มนี่ก็คือแดงกับเหลือง
0: ครับ
1: เป็นส้ม
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมเหลืองกับน้ำเงินก็เป็นเขียว

0: แล้วถ้าแดงกับน้ำเงินเป็นอะไร
1: เป็นน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่
0: แดงกับน้ำเงิน
1: แดงกับน้ำเงินเป็นม่วง
0: เป็นม่วง
1: ครับ
0: แดงกับน้ำเงินที่เป็นม่วง
1: ครับ

0: อะไรอะไรก็เป็นน้ำต้องงานที่ใดที่สุดก็มาตายกันเงินหมดพูดกันว่าอย่างนั้นนะยกเว้นส้มยกเว้นส้มก็ไม่แน่เออบางคนบอกไม่แน่แต
1: ่
0: ไปคิดว่าส้มจะไม่เป็นน้ำเงินนะ
1: มี
0: บางส่วนก็ไปเป็นแดงแล้วแต่ว่าเขาบอกน้ำเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
1: จะเป็นไปไม่ได้นะครับแหมก็เป็นเรื่องของการเมืองนะเพราะว่าตอนนี้กำลังสู้กันหนักประเด็นสองวงสวเนี่ยนะแล้วก็ประเด็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังไอ้ประเด็นเรื่องของหัวสวที่มันเข้มข้นณขณะนี้เป็นเพราะว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรออะไรหรือเปล่าไงพี่เบสานข้อมูลอะไรที่ได้ไปเนี่ยแล้วเอาออกมาแฉกันเนี่ยสรุปตกลงได้จากใครเพราะว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินก็เคยมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยข้อมูลตกค้างอยู่ตรงนั้นเยอะเลยไหลมาอยู่คนที่ออกมาแฉหรือไม่ยังไงเขาก็มองไปอย่างนั้นนะครับ
0: ใช่เดี๋ยวพักอีกรอบไหม
1: ครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่เบสารครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเรื่องใต้อะพี่เบสารวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกสมช.มาคุยครับเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุการณ์ที่นราธิวาสใช่ไหมครับแล้วก็ทางหัวหน้าคณะเจรจาบอกว่าคงต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดสำหรับการพูดคุยกับทางกลุ่ม BRN
0: คือเดิมกำหนดไว้ว่าจะเป็นกันยายน
1: ใช่ครับคือฝ่ายเทคนิคคุยกันไปแล้วฮะคุยกันไปหลายรอบแล้วด้วยฮะที่ออกมาอธิบายกันเนี่ยครับแล้วก็นัดกันแล้วว่ากันยายนนี้จะคุยกันทำไมคุณมาก่อเหตุคุณต้องตอบเราให้ได้ก่อนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทางมาเลเซียเองเขาเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกด้วยไงพี่เบสารจากเดิมเนี่ยก็เป็นฝ่ายพลเรือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอธิบายมาว่าไอ้ที่คุณเปลี่ยนตัวตรงนี้มันเป็นสุญญากาศอยู่นั้นเพราะอะไรก็คงจะต้องเลื่อนออกไปแต่มันจะเป็นปัญหาสิครับคือเวลาณขณะนี้ตอนที่ยังไม่คุยสันติสุขเนี่ยดูเหมือนว่าการก่อเหตุของผู้เห็นต่างคือกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มองไปถึงเขาและมานั่งคุยกันโดยเร็วแล้วเรายิ่งไปเลื่อนแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องถกสมช.เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะฮะไปคุยมันจะมีผลยังไงถ้าเราเลื่อนนะฮะผลมันจะเป็นยังไงสำหรับการเจรจาสันติสุขครั้งนี้ฮะก็คุยไปคุยมาก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาประมวลแล้วเราจำเป็นต้องเลื่อนเพื่อให้เขาชี้แจงเราให้ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่3จังหวัดก่อนที่เราจะไปตั้งคุยกันแล้วก็แนวทางในการป้องกันปัญหาวันนี้ทางที่ประชุมเคาะออกมา6ประเด็น6มาตรการด้วยกันครับพี่เบสารครับในการที่จะขับเคลื่อนมาตรการในพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้นครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะ1ก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อเหตุทั้งนอกและก็ในพื้นที่ได้เน้นให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะว่าที่ผ่านมาคาดการณ์กันว่ากลุ่มคู่ก่อเหตุเนี่ยมันหลบหนีไปยังประเทศที่3ให้ไปกบดานที่นั่นนะครับ2เห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการและกลุ่มอื่นในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่เตรียมการก่อเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดครอบคลุมทั้งพื้นที่และก็รายบุคคลและก็เป็นกลุ่มด้วยนะ3เห็นชอบให้มีบทการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบรรยากาศในพื้นที่นะครับ4เน้นย้ำ เปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้

0: เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมไอ้ตรงเนี้ยเราเคยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันปิดประตูนี้ไปนะฮะให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปจูงเลยสำหรับลูกหลานที่อาจจะหลงผิดเนี่ยเดินเข้ามามอบตัวนะฮะเราพร้อมจะดูแลให้ไอ้ตรงเนี้ยมันปิดไปนะฮะเปิดใหม่อีกรอบนึงแล้วพี่ไพศาลประเด็นที่5นะครับร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเทอร์โพลหรือว่าหมายแดงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลย์นำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะปรับการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะที่ผ่านมามีการสื่อสารสร้างความแตกแยกในพื้นที่หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการยั่วยุก่อทำลายในพื้นที่และก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันครับอันนี้คือ6มาตรการวันนี้ที่ที่ประชุมออกมาครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหม
0: ครับ
1: ของไทยเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่าก็เป็นเรื่องความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงด้วยเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแต่จริงๆสาเหตุจริงๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไปคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องเนี่ยแหละเรื่องสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
0: ครับ
1: นะเพราะว่าทหารเขาก็ตอนนี้ก็ต้องเทคแอคชั่นในเรื่องของการปฏิบัติการที่จะต้อง
0: เด็ดขาดมากขึ้นนะ
1: ที่จะต้องเอาผู้กระทำผิดต่างๆเหล่านี้มาลงโทษร่วมมือตำรวจนะ
0: ก็เป็นผลมาจากที่เสทบฮะที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะไล่ล่าคุณบ้างแล้วนะไม่ว่าจะไปหลบอยู่บ้านใครไปหลบพื้นที่ไหนหรือไปหลบในประเทศไหนเราจะตามล่าคุณนะฮะก็เป็นประเด็นที่จะขอออกหมายแดงแล้วก็ประสานประเทศเพื่อนบ้านว่าให้ส่งตัวมาตามกฎหมายอินเตอร์โพลเนี่ยครับเราก็น่าจะมีข้อมูลอยู่อะพี่ไพศาลตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เราออกหมายจับไปได้แล้ว2เฉพาะบูเกตซามีนะครับที่บูเกตซามีเราออกหมายจับไปแล้ว2เรียกมาเข้าศูนย์ซักถามตามกฎอัยการศึก4นะฮะจุดตรวจตันหยงนะครับเราเรียกมาเข้าซักถาม1คนออกหมายจับได้2คนครับก็พื้นที่ทั้ง2จุดเนี่ยอยู่ที่ระแงะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับเอ๊ะคุณณรงค์เห็นภาพข่าวที่คนโมร็อกโกพยายามที่จะหาทางลี้ภัยเข้าไปในประเทศสเปนนะ
0: ครับ
1: บางคนถึงขั้นลงทุนว่ายน้ำเพื่อขึ้นมาในเมืองไอเซลตาเมืองเซลตานี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของสเปน
0: ครับ
1: คือเรานึกภาพเนี่ยโมร็อกโกกับสเปนเนี่ยมันถูกขั้นกันด้วยช่องแคบยิบราลตาร
0: ์ครับ
1: ช่องแคบที่จะผ่านจากมหาสมุทรแอตแลนติกกับเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมกันเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีความกว้างไม่มากช่องแคบชิปยิบรอนต้าเนี่ย
0: ครับ
1: นะปลายสุดของสเปนของช่องแคบยิบรอนต้าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็คือโมร็อกโกซึ่งเป็นแอฟริกาเหนืออ
0: ่าฮะ
1: แต่ว่าเพื่อที่จะทำให้สเปนเนี่ยซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของโมร็อกโกส่วนหนึ่งเนี่ยร่วมกับฝรั่งเศสด้วยนะ
0: ครับ
1: สเปนเนี่ยยังยึดเอาเมืองหนึ่งอยู่ทางฝั่งแอฟริกาเหนืออยู่ทั้งอีกฝั่งหนึ่งของยิบราลตาร์เนี่ยนะชื่อว่าเมืองเซลตา
0: ครับ
1: เป็นของสเปนอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีรั้วกั้นมีอาณาเขตกั้นอยู่กับประเทศโมร็อกโกบนทวีปแอฟริกานะ
0: อ่าฮะ
1: แล้วการลี้ภัยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าลี้ภัยเข้ามาในเมืองเซลตาเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้ว่ายน้ำข้ามมาที่ข้ามยิบราลตาร์มาถึงไอ้ฝั่งสเปนที่เป็นยุโรปนะ
0: ครับ
1: มันหนีมาก็คือไอ้ลงทะเลไปแล้วก็ว่ายมันนิดนึงก็ขึ้นอีกฝั่งนึง
0: uh-huh.
1: ที่รั้วมันกั้นน่ะ
0: เห็นรั้วอยู่แล้วฮะรั้วสูงมากนะฮะ
1: มันก็จะเข้าสู่แผ่นดินของสเปนละ
0: อ๋อ
1: แล้ว

0: มันว่ายน้ำกันมาบางข่าวบอกเป็นหลักแสนคนนะแต่ตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 49,000 คนนะที่หาทางที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่คือทางบกก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยว่ายน้ำทางทะเล
1: ครับ
0: แค่วันเดียวเนี่ยจนกระทั่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตในทะเลอย่างน้อย19รายนะ
1: ครับคราวนี้ต้องถามว่าสิ่งที่เขาต้องอพยพเนี่ยครึ่งแสนคนในการว่ายน้ำเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างว่ายวิ่งกรูกันขึ้นแผ่นดินอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรพี่ภิสาร
0: ปัญหาหลักเลยก็คือโมร็อกโกเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาความยากจน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราการว่างงานที่สูงลิ่วเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการว่างงานในหมู่ของคนหนุ่มสาวจบการศึกษาดีๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคนหนุ่มสาวจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงถึง 37%
1: ครับ
0: คือ100คนเนี่ยตกงานอยู่ไม่สามารถจะหางานทำได้ 37 คนอ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณต้องอย่าลืมนะบ้านเราอ่ะอัตราการว่างงานแค่ 1% 1% 1หรือ 2% อ่ะ
1: ครับ
0: ของเขา 37% อ่ะ
1: ครับ
0: นั่นเพราะวิกฤตไอ้เรื่องของปัญหาความยากจนอัตราการว่างงานที่สูงลิ่วคราวนี้ถ้าสมมติว่าได้งานอ่ะได้งานก็ค่าของชีพสูงก็ไร้อนาคตฮะ
1: ผมกลัวอย่างนี้พี่เบสารไอ้คำว่ายังมีงานทำอยู่เนี่ยมันเหมือนเราเคยเจอฮะแล้วมีการเรียกร้องกันบอกว่าเอาให้แน่ๆนะได้งานทำอยู่นะมันไม่ใช่8ชั่วโมงเหมือนทำงานบริษัทลักษณะนี้นะไอ้แค่วิ่งรถผ่านแอปพลิเคชันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคุณบอกว่าเขาเนี่ยยังเป็นคนมีงานทำอยู่นะมันก็ไม่น่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะ
0: ม
1: ัน
0: ความชีพลำบากก
1: ็
0: คื นอกจากหนึ่งว่างงานสะสมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวอัตราการว่างงานสูง 37% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนหนุ่มสาวที่ มีงานทำก็เผชิญกับรายได้ที่ต่ำขณะที่ค่าของชีพสูงทำให้พวกเขาก็มองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคต
1: ครับ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันครับมันมีคำตัดสินของศาลสเปนศาลฎีกาของสเปนได้ออกคำพิพากษาแล้วห้ามตม.เนี่ยนะฮะไปผลักดันผู้อพยพที่เดินทางเข้ามาทางน้ำ
1: ส่งเสริมสิครับถ้าอย่างนี้ฮะ
0: คือศาลฎีกาตัดสินว่าถ้ามีผู้อพยพที่อพยพเข้าสเปนทางน้ำ
1: ครับ
0: ถ้ามาทางสายการบินหรืออะไรไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ถ้ามาทางน้ำเนี่ยล่องเรือเพราะมันมีเรือล่ม
1: ครับ
0: ไปแบบพยายามจะผลักดันเขาไม่ให้เขาเข้าฝั่งแล้วเรือไปล่มแล้วคนตายไปโศกนาฏกรรม
1: ครับ
0: ที่มีภาพเด็กนะที่ฮิ้วขึ้นมาจากน้ำเด็กเสียชีวิตอ่ะนั่นแหละเขาเลยบอกเลยไม่ได้คุณต้องรับเขาถ้าเขามาจากทางน้ำนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการระดมไอ้ข่าวนี้ออกไปทางโซเชียลมาก
1: ครับ
0: นะโดยเครือข่ายลักลอบขนคนเข้าเมืองเข้ายุโรปเนี่ยได้นำข้อกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลฎีกาของสเปนดังกล่าวเนี่ยไปเปล่าประกาศไปหมดเลยแล้วมีการบิดเบือนด้วย
1: ครับ
0: ว่าถ้าหากเราว่ายน้ำแล้วข้ามไปสู่ดินแดนของยุโรปได้สำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นโมร็อกโกเนี่ยคือว่ายน้ำเข้าเมืองไอเซลตาได้นะจะไม่ถูกส่งกลับทันทีนะส่งผลให้เกิดกระแสปลุกปั่นชักชวนให้คนว่ายน้ำเข้าไปในไอเมืองเซลตาของสเปนนะ
1: คลื่นผู้พยพมหาศาลก็เลยต้องว่ายน้ำนะเขาบอกว่าบางคนว่ายอ้อมเขื่อนกันคลื่นที่ชายหาดนะฮะ5 กิโลเมตรครับแล้วก็ส่งผลให้จมน้ำเสียชีวิตแล้วเนี่ย18 คน19 คนนะฮะ
0: ก็เนี่ยเขาบอกว่าพรมแดนติดยุโรปของโมร็อกโกเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินของแอฟริกาเหนือเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเมืองเซลตากับเมรียาก็เป็นเมืองในดินแดนส่วนแยกของประเทศสเปนซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไอช่องแคบไอยิบราลตาร์นี่แหละ
1: ครับไอเมืองคาตาลันที่ทีมฟุตบอลก็ดังนะครับเนี่ยของสเปนนะ
0: จากไหน
1: เนี่ยไอทีมฟุตบอลของสเปนชื่อคาตาลันเนี่ยเมืองคาตาลันเนี่ย
0: อยู่แถบนี้ใกล้ๆนี้เหมือนกัน
1: ใกล้ๆเหมือนกันครับ
0: โมร็อกโกก็เก่ง
1: อ่าฮะ
0: โมร็อกโกโมร็อกโกเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนก็คนก็จะพูดภาษาสเปนได
1: ้ครับ
0: แต่ภาษาเขาก็เรียกภาษาเบอร์เบอร์แล้วก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยพวกนี้ก็จะหนีไปอยู่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าอะไรนะซีดานเนี่ย
1: ถ้าไม่เอาซีดานนะ
0: ถ้าไม่โมร็อกเกียนถ้าไม่โมร็อกโกก็น่าจะเป็นแอลจีเรีย
1: ครับ
0: มันจะมีพวกแอลจีเรีย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะครับต้อนรับนะครับมหานครนิวนะฮะมหานครรอบทิศนะครับนะก็อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะวันนี้ใน Facebook เราก็80กว่าท่านแล้วก็อีกเป็นล้านคนจากทั่วประเทศนะครับที่รับฟังทางวิทยุอยู่นะฮะ
4: แน่ๆอาจจะทั่วโลกก็ได
3: ้แน่นอนนะครับ พี่สมจิตฟังทุกเย็นขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: พี่ใหญ่ออสนะครับพี่สุนิสานะฮะแชร์ให้เราแล้วขอบคุณครับพี่แก้วมณีนะครับพี่ทองรินบอกว่าเล่าข่าวได้มีสีสันชอบค่ะขอ3ตัวจ้า
4: เอาใบไปแล้วพี่ทองรินนี่ๆๆดู
3: นี่ไม่ถูกก็พรุ่งนี้ตัวใครตัวมันนะครับพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่สวัสดีด้วยนะครับนะฟังทางวิทยุใช่มั้ยอ่านข่าวสนุกเลยต้องมาดูทางเฟซเลย
4: ขอบคุณครับ
3: นี่แหละได้ดูทางเฟซได้เห็นนะเลขพี่บอยไปด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกัน
4: นะผมเลขที่บอกเนี่ยเป๋าตังผมไปดูยังมีนะผมก็จิ้มไปแล
3: ้
4: วนะ
3: มาลุยกันต่ออีก10อันดับเผื่อมีเลขเพิ่ม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ก็แต่คุณฟังจะว่าไปนะผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ช่วงปลายออกพรรษาปีที่แล้วที่ไปออกโรงทานวัดชัยมังคลารามแถวบ้านบอกว่าถ้าซื้อหวยเนี่ยงวดวันที่1วันที่16เนี่ยเป๋าตังเนี่ยแล้วถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็จะกันเปอร์เซ็นต์เงินเอาไว้ว่าจะเอาไปออกโรงทานในปีนี้คือตั้งใจเมื่อปี68แล้วปี69คือปีนี้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะออกโรงทานแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมผมก็เก็บเงินได้จากเปอร์เซ็นต์ของการถูกลอตเตอรี่เหล่านี
3: ้
4: ก็ปีนี้ได้เงิน 10,000 บาทไปซื้อข้าวสารแจกนะต
3: ั
4: ้งใจ200กิโลกรัมก
3: ็
4: ถูกละกิโลคุณผู้ฟังวันที่8พฤศจิกายนเจอกันที่วัดชัยมังคลารามเก้าโมงเช้า
3: โอ้
4: ดงร่วมบุญกับพี่ได้นะ
3: ได้ได้
4: ได้พี่บอกพี่ใกล้ๆ
3: ไปด้วยไปร่วมด้วย
4: ก็ข้าวสารไปซื้อข้าวหอมมะลิมาบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วก็มาตวงใส่ถุงถ
3: ุ
4: งละ1กิโลแล้วก็น้ำเปล่า1ขวดใส่ถุงหิ้วให้ไปเลยครับทุกท่านแจก200ชุดตั้งใจว่า200คนใช่ในงบ 10,000 แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปร่วมกองกฐินนี่แล้วก็ใดๆก็ว่ากันไปในงบนี้คุณผู้ฟังนี่คือเงินจากการลาภผลที่ได้
3: ม
4: าก็ตอบแทนสังคมตอบแทนคนอื่นๆที่เขายังไม่มีโอกาสอย่างเราไป
3: นี่นะ
4: จะบอกว่าจะหาว่างมงายไงแต
3: ่
4: ความงมงายเนี่ยก็เพื่อสังคมได้แล้วนะ
3: ก็แบ่งปันด้วย
4: ถูกต้อง
3: เราได้โชคได้ลาภ
4: คือไม่ถูกก็ไม่สามารถจะแบ่งปันได้นี่คือเชื่อแล้วถูกบอกแล้วได้แล้วไง
3: นี่ฮะนี่เคล็ดลับนะฮะส่วนอันดับ10โอ้โหดีนะฮะ
4: นี่
3: นั่งคนหรือพระฮะเนี่ยคนดีอะไรจะประเสริฐเลิศเลอขนาดนี้เพราะคุณ
4: นี่เธอเสื้อเหลืองก็มีบาทถือลูกบอลถือ
3: พาไปที่เมืองโบราณศรีเทพนะครับที่เพชรบูรณ์นะเพิ่งได้รับมรดกโลกไปเมื่อปี66นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ชาวเน็ตเขาท้วงติงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยไปดำเนินการติดไฟส่องสว่างแล้วปรากฏว่าพี่ดูสิ

0: คือการติดอ่ะมันไม่สวยอ่ะ
1: มันไม่เนียน
0: ด้วยความที่เป็นโบราณสถานนะเป็นศิลาแรงแต่คุณใช้เหมือนท่อ PVC สีเหลืองอ่ะเป็นท่อเดินไฟขึ้นไปตามจุดต่างๆอย่างเงี้ย
1: คือดูแล้วความเก่าแก่ความขลังมนต์เสน่ห์ของโบราณสถานหายไปเลยพอเจอท่อ PVC สีเหลือง
0: หมด
1: สายไฟไป
0: หมดกันเลยนะครับตามมุมตามโค้งต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหก็เป็นสายท่อร้อยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยว่าความสวยงาม
1: ใครออกแบบ
0: ทำไมไม่ทำเอาพูดตรงนะจังหวัดที่เขามีพวกโบราณสถานและแม้แต่ร้านสะดวกซื้
1: อ
0: เขายังเปลี่ยนสีให้เข้ากับจังหวัดนั้นให้เลยอ
1: ่
0: ะนั่นเอกชนร้านสะดวกซื้อเขายังทำให้เลยแต่นี่คือแบบมรดกโลกอ่ะนะครับอ่ะก็ล่าสุดนะครับสมาคมอีโคมอสไทยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพนี่แหละนะจนได้รับการประกาศนะลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วเก็บข้อมูลภาพถ่ายพวกนี้ไปแล้วนะครับว่าโอ้โห
1: ทำแบบนี้ได้ไง
0: แหล่งมรดกโลกทำไมมีการติดท่อร้อยสายไฟนะที่มันดูละเกะละกะมันดูแบบขัดกับแหล่งโบราณสถานน่ะ
1: ขัดตาเลยอ่ะ
0: ขัดตาขัดตาอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้นะเขาบอกว่ายังมีที่ปราสาทเมืองต่ำที่อำเภอประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะครับก็มีงานระบบเดินไฟฟ้าล่อโบราณสถานคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเขาใช้คำว่ามันเป็นทัศนอุจจารนะมองแล้วมันจัดตาม
1: ันไม่เข้ากัน
0: มันไม่เข้ากันนะครับ
1: แล้วมันทำให้เสื่อมมนต์ขลังมนต์เสน่ห์ของสถานที่อ่ะ
0: ใช่งั้นต้องฝากไปยังนะ
1: หน่วยงาน
0: ใช่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับนี่ท่านรัฐมนตรีถ้าท่านได้เห็นภาพนี้แล้ว
1: แต่ทางสมาคมอีโคมอสไทยเขาก็มีหนังสือใช่ไหม
0: แจ้งไปนะครับแจ้งไปยังหน่วยงานที่กรมศิลป์ทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมผ่านท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับให้รับทราบว่ามันไม่เหมาะส
1: ม
0: โบราณสถานทั้งสองที่นี้ไม่ควรจะมีท่ออะไรแบบนี้มาวางอยู่แบบนี
1: ้
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คุณฟังฮะอันดับ9วันนี้รายงานจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็มีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำนักขามหรือว่าด่านนอกซบเซาหนักนักท่องเที่ยวลดลง 80% จากการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ทำให้เศรษฐกิจที่นี่ซบเซายอดขายลดลงไปร้อยละ90ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหากสถานการณ์ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปถึงปีใหม่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมสถานบันเทิงจะทยอยปิดกันหมดเพราะว่าขาดทุนเข้าเนื้อทนไม่ไหวแล้วซึ่งวันนี้คุณวันนูรีสามะอารีผู้ประกอบการร้านค้าในด่านนอกก็บอกว่าตั้งแต่ด่านสะเดาแห่งใหม่เปิดก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถยอดลูกค้าก็ทำให้จุดนี้ของเก่าจุดเก่าเนี่ยลดลงกว่าร้อยละ80บางวันแทบจะไม่มีลูกค้าแม้ด่านเก่ายังไม่ปิดแต่การจัดเขาเรียกการจัดการจราจรเนี่ยในการเดินรถบัสรถตู้ไปใช้ด่านใหม่หมดสามารถผ่านด่านเก่าได้นะหมายความว่าแม้คุณจะไปใช้ด่านใหม่แต่คุณยังผ่านที่นี่ได้คุณก็ควรจะจัดการเอาคนมาลงตรงนี้บ้างไหมขณะที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สามารถผ่านได้ทั้งด่านเก่าและด่านใหม่แต่ก็ไม่เอื้อกับการผ่านด่านเก่าเพราะว่าช่องตรวจและเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีน้อยทำให้ใช้เวลานานในการผ่านด่านเก่าบางครั้งเจ้าที่ก็ให้ลูกค้าไปใช้ด่านใหม่ซะงั้นเมื่อคนผ่านด่านเก่าลดลงก็หมายความว่าโอกาสที่จะขายของโอกาสธุรกิจจะไปต่อมันก็ลดลงไปด้วยโอ้แย่เลยฮะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูชีวิตของคุณยายนะครับที่ศรีสะเกษนะครับอายุ76แล้วนะหอบตะกร้าหมากมานะพร้อมกับสมุดบัญชี3เล่มเดินทางจากบ้านมาที่แบงค์เนี่ยนะครับในตัวเมืองเนี่ย20กว่าโลหวังว่าจะมาเบิกเงินไปใช้โอ้โหปรากฏว่าย
1: ังไงฮะ
0: เงินในบัญชีไม่เหลือจะว่าไม่เหลือก็ไม่ได้เหลือไม่กี่สิบบาทนะครับแถมสมุดบัญชีบางเล่มก็ถูกปิดไปแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วเงินที่คุณยายคิดว่าตัวเองมีเนี่ยหายไปไหนนะครับคุณยายตั้งใจจะมาเบิกเงินแต่ปรากฏว่าอ้าวไม่เจอยอดในบัญชีนะฮะ

0: ก็จากการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณยายนั่งอยู่หน้าแบงค์ด้วยท่าทางที่อิดโรยนะครับคุณยายทองม้วนนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตั้งใจเลยจะมากดเงินออกไปใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีคนมาเบิกเงินในบัญชีของยายเนี่ยไปหมดแล้วยายก็ไม่เข้าใจนะก็ยังคิดว่าเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบข้อมูลก็แจ้งกับยายว่าไม่พบยอดเงินตามที่คุณยายเข้าใจสมุดบัญชีบางเล่มของคุณยายก็ถูกปิดไปแล้วด้วยนะครับนะฮะคุณยายก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเงินตัวเองหายไปไหนนะครับเมื่อตรวจสอบถามไปนะครับก็พบว่าคุณยายเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องนะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินที่จะกลับบ้านด้วยนะครับทุกคนก็เลยเป็นห่วงคุณยายนะก็เลยตามตำรวจมาให้ช่วยเอารถตำรวจเนี่ยสภ.เมืองเนี่ยนะฮะไปส่งนะครับพาคุณยายไปส่งที่บ้าน20กว่าโลจากธนาคารนะฮะทุกคนก็สงสารนะครับแล้วทุกคนก็ยังสับสนอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องเงินว่าคุณยายจำผิดหรือว่ามีใครลูกหลานหรืออะไรมาเอาเงินคุณยายไปหรือเปล่านะครับก็เขาฝากนะถ้าคุณยายมีญาติพี่น้องแล้วเห็นข่าวนี้เนี่ยนะครับยายทองม้วนนะยายทองม้วนนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ให้ช่วยกลับมาดูแลคุณยายด้วยนะเพราะตอนนี้คุณยายก็เริ่มความจำเลือนลางสับสนละนะฮะสุดท้ายแบงค์เขายืนยันว่าไม่มีเงินในธนาคารนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ครับคุณฟังอันดับ7นี่เดี๋ยวประสบการณ์ตรงเล่ากลลวงวิชาชีพให้ฟัง
0: โดนเหรอพี่โดนเหรอหรือยัง
2: โดนวันนี้สดนักข่าวก็โดนได้เท่ากับว่าผมเนี่ยโดนวิชาชีพออนไลน์หลอกเป็นครั้งที่2เนื่องจากคุณผู้ฟังฮะไปเข้าแพลตฟอร์ม Facebook ก่อนหน้านี
0: ้
2: สั่งเสื้อไป1ตัวโอนเงินเก็บเงินปลายทางได้นะพอสั่งปุ๊บก็ผ่านไปสัปดาห์นึงยังไม่ส่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมแต่ว่าก็อยากได้เสื้อก็เลยทักไปถามว่าเอ๊ะสั่งมาแล้วยังไม่ได้ของผ่านไปแค่วันเดียวคุณผู้ฟังฮะเมื่อเช้าของมาส่งผมก็อยู่ที่อสมทมาทำงานคนส่งของโทรมาบอกว่าอยู่ที่นิติบุคคลที่คอนโดแล้วก็เลยบอกว่าฝากไว้ยอดโอนก็คือตามจำนวนที่เราสั่งใน Facebook คือ209บาทเราก็เลยโอนเงินไปเพราะคิดว่านั่นคือของที่เราสั่งมาแล้วเราก็โอนเงินไปพอตกกลางวันก็ไปรับของกับนิติบุคคลเฮ้ยเสื้อที่เราสั่งมันต้องแบนๆลงมันแค่เสื้อชิ้นเดียวบางๆก็คือ
0: ต้องติดแบนๆต้องใส่ซองมาแบน
2: ๆแต่นี่มันดูหนาๆอ้วนๆเหมือนกระเป๋าด้งอย่างนี้เลยอ่ะเราก็มันไม่ใช่แล้วแต่ก็เลยแกะดูตอนแรกก่อนจะแกะก็เอ๊ะส่งผิดห้องไหมเพราะของเรามันไม่น่าจะอ้วนอวบขนาดนี้นะสรุปเราพอเปิดดูกลายเป็นเสื้อกันหนาวแต่มันก็สั่งเหมือนเสื้อมือสองที่น่าจะราคาสัก5-60บาทหรือ20บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมเสียเงินไป209บาทถ้าหักกลบกับเสื้อราคาให้40บาทก็เท่ากับว่าโดนหลอกไป169บาทถูกไหมคุณผู้ฟังผมก็รู้ว่าถูกหลอกก็เลยถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็โพสต์ไปในเพจที่เราซื้อหมายถึงว่าทักหลังบ้านนะแล้วก็บอกว่ามิจฉาชีพเหรอทำไมส่งของมาไม่ตรงปก
0: โอ้โหยังถามมันอีก
2: มันว่าไงรู้ไหมมันไม่ตอบ
0: มันบล็อก
2: ทำไมต้อง
0: บล็อกพี่ไปเลย
2: ว่
0: า
2: ย่อพี
0: ่ไม่มันบล็อกพี่ไปเลยว่า
2: ถ้ามันบล็อกคือจบแค่นี้ก็ไม่ว่าอะไรคุณผู้ฟังที่จะเล่าต่อเชื่อไหมพอเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงขนส่งโทรมาอีกบอกพี่ครับมีของมาส่งราคา209บาทราคาเท่ากับของชิ้นเมื่อเช้าผมก็เลยบอกขนส่งว่าเอ้ยใช่เหรอเพราะว่าพี่ก็รับไปแล้วนะเมื่อเช้าโอนจ่ายไปเงินกับคุณปริญญาไปซึ่งเขาไม่ผิดเราขนส่งเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วนะราคานี้เขาพี่ได้ของแล้วพี่จะทำทีว่าเราได้ของแล้วมันก็บอกไม่รู้สิครับเนี่ยผมก็มาส่งให้ถ้าเดี๋ยวพี่ลงไปหาเพื่อนผมอยู่คอนโดตอนบ่ายสามโมงก็ลงไปดูพัสดุก็เลยคราวนี้เฮ้ยดงมันเป็นพัสดุแบนเรียบอย่างที่เราคิดแล้วเหมือนมันรู้ใจนะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเสื้อเราตัวเดียวมันต้องแบนเรียบๆนึกออกไหมเหมือนเสื้อที่รีดมาแบนกริบเลยรอบนี้มันดูแบนมากแล้วพลาสติกดูดีเรียบกริบเลย
0: เหมือนกับว่ามันส่งซ่อมมาให้แล้ว
2: หรือมันส่งซ่อมหรือเจ้าที่ถูกต้องมันมาแล้ว
0: ก็เลยโอนครั้งที่สอง
2: ทำไมชอบแช่งกันทางอ้อมผมก็เลยบอกขนส่งว่าคุณผู้ฟังขอดูได้ไหมขนส่งบอกว่าดูได้หว่าปกติมันห้ามดูนะ
0: หลังๆเขาออกกฎมา
2: ผมก็เลยดู
0: ว่าให้ดู
2: ไม่ตรงปกกลายเป็นเสื้อยืดสีดำ

0: นั่นแหละคุณผู้ฟังเท่ากับว่ามิจฉาชีพมารู้แล้วเพราะผมทักในอินบ็อกซ์ไปว่าคุณส่งของมาไม่ตรงปกมันก็เลยจะส่งซ่อมแต่มันจะมาเก็บตังค์อีกซึ่งผมก็ไม่ยอมโอนแต่ดูของผมก็เลยปฏิเสธการรับสินค้าที่จะบอกว่ามันมีรูปแบบนี้ยังอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระวังตกเป็นเหยื่อเท่ากับวันนี้บอยเสียรู้ไป209 บาท
1: คือถ้าเราอยู่ที่คอนโดคงไม่โดน
0: ใช่
1: เพราะเราก็จะลงมาดูก่อน
0: ว่าพัสดุเราอ้วน
1: แต่ประเอิญเนี่ยพอเราไม่อยู่เราใช้โอนนะ
0: เราได้โอนไป209 บาทต้องคืนให้พี่ได้ไหม
1: เดี๋ยวผมพาพี่ไปแจ้งความ
0: แจ้งที่ไหน พี่อยากได้เงิน209 บาทคือต้องออกต้องจ่ายพี่ได้ไหม
1: แล้ว
0: ช่วยเหลือพี่ได้ไหม
1: เสื้อกันหนาวก็ดีก็เดี๋ยวใช้หน้าหนาว
0: ให้รอพอไปเนี่ย
1: โอ้โหเนี่ยไหมนี่พ่อพระจริงพี่ผม
0: มันมือสอง
1: เออ
0: เปล่าคือเสียเราก็เลยบอกว่าพี่เอาไปใส่แล้วกัน
1: เพราะเนี่ยเราไม่ใส่แน่
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้นี่ฮะอุจาหอนนะครับนี่สดสดร้อนร้อนเลยสิ
0: เลือดยังซิบอยู่เลยพรุ่งนี้ไปหาหมอรับยา
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โชคใหญ
0: ่อันนี้นี่นี่นี่
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โชคใหญ่
0: คบกันมาเป็น10-20 ปี
1: วันนี้เราเสีย
0: ว
1: ัน
0: นี
1: ้เล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: นี่นี่นี
1: ่พรุ่งนี้เราจะได้
0: รู้จักต้องมา20 ปีเนี่ยต้องรู้สึกหอมได้ไหมไปต่อไปดู
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: จากรายการเหมือนใช้พลังงานเยอะนะหิวข้าว
1: ใช่ไหมนี่ศูนย์ไป200อย่างดีคนนี้เกือบโดน2 ล้าน
0: อุ้ยใครล่ะโด
1: นนี่ครับเขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะวัดดังของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะเจอมิจฉาชีพมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะฮะเออก็เกือบโดนนะวิธีการยังไงเนี่ยเขาโพสต์เตือนเรื่องราวนะครับระวังพระเก๋ห่มจีวรนะครับฉกเงินมาฉกเงินพระตามวัด
0: เอาดีๆว่าพระว่าไม่ใช่ที่หรือว่างูฉกเนี่ย
1: นะครับโดนมาแล้ว3 รายนี่นะฮะวัดทั่วอีสานเลยนะครับเขาโดนกันมาแล้วพระเก๋เนี่ยนะครับฉวยโอกาสไปฉกเงินของพระจริงๆตามวัดนะฮะต่างๆเออวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ที่นนทบุรีไปพบกับพระอัศวินเป็นพระลูกวัดแล้วก็เป็นพระผู้เสียหายนะครับนะท่านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยได้ออกไปปฏิบัติธรรมมาตามวัดต่างๆที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ไปพบเจอพระที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนกันหลายรูปนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะฮะได้ฟังเรื่องราวของพระต่างๆที่โดนหลอกนะครับเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยนะฮะคือพระเก๋รูปเนี้ยจะใช้วิธีการทำให้เราเชื่อใจคุยกันเหมือนพี่น้องเลยนะมาจำวัดอยู่ที่วัดด้วยนะไปไหนไปกันนะครับด้วยความที่หลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาก็มีเงินติดตัวอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับก็ดันไปฝากไว้กับพระเก๋รูปนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาหายออกไปจากชีวิตเลยนะฮะก็เลยไปสืบประวัติเลยรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเขาไม่ใช่พระจริงๆนะเขาทำตัวเป็นพระมาตีสนิทแล้วก็มาอยู่ตามวัดวาต่างๆนะฮะเขาก็เลยเนี่ยหลวงพ่อเลยฝากเตือนทุกวัดนะฮะว่าโอ้เดี๋ยวนี้สมัยนี้อย่าว่าแต่ญาติโยมที่โดนหลอกเลยพระด้วยกันนี่ก็เกือบสูญเงินเกือบเสียเงินกันมาแล้วนี่ฮะโอ้โห
0: นี่น่ากลัวผีนะ
1: น่ากลัวผีเนี่ยเนี่ยพระบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเงินในบัญชีอาตมาเนี่ยมีอยู่2 ล้านกว่าบาทนะเป็นเงินจากมรดกนะเกือบแล้วเหมือนกันเกือบจะหลงเชื่อนะพระเก๋รูปนี้เนี่ยนะฮะที่เข้ามาตีสนิทเขามีวิธีในการหลอกเงินพระด้วยกันนะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
1: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
10: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
12: คุณผู้ฟังฮะล่าสุดนะกรณีที่ไปจับป๋องกับธงในคดีฆ่าสองพี่น้องรัสเซีย มีรายงานว่าทั้งคู่สารภาพเพิ่มเติมว่ามีการฆ่าพ่อแม่ลูกอีก3ศพที่เห็นเหตุการณ์ที่ระหว่างที่ทั้ง2กำลังลงมือฆาตกรรม2พี่น้องรัสเซียนะ
13: โ
12: อ้
13: เท่ากับเป็น5ศพ
12: เป็น5ศพ
13: โหแล้วใครผ่านไปเห็นพอดีโชคร้ายมากเลย
12: นั่นน่ะสิแล้วทำไมใจจิตใจทำด้วยอะไรเห็นว่าคนนึงเพิ่งออกจากคุกมาด้วยนะ
13: โ
12: อ้
13: โห
12: แย่มากแย่มาก
13: ก่อเหตุสุดยอดเลย5ศพ
12: ครับ
13: ผม
12: คุณฟังมาดูข่าวนี้นะทุกคนต้องตระหนักนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถแล้วโดนใบสั่งวันนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี2565ถึง2570กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรม

0: การขนส่งทางบกเนี่ยฮะลงนามความร่วมมือความเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนจะดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมคือพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนหากยังดื้อไม่ชำระอีกในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมไปยังระบบของกรมการขนส่งทางบกกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าชำระแล้วก็ชำระค่าปรับกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีก็ถ้ายังค้างชำระใบสั่งโอ้ประจำปีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปต่อภาษีเนี่ยก็จะไม่ได้ภาษีฉบับจริง
1: คร
0: ับ จะจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งแล้วสมมุติถ้าระหว่างที่ไปเสียภาษีผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเราเสียภาษีเราเสียค่าปรับเรายังไม่เสียค่าปรับใบสั่งแต่เราชำระภาษีเราชำระได้เราได้ตัวเขาเรียกว่าสำเนามาใช่ไหมแล้วเวลาตำรวจจับล่ะว่าเราไม่มีป้ายภาษีก็ใบสำเนาตัวนี้เขาดูหรือว่าเรายังไม่จ่ายค่าปรับเราเลยไม่ได้ภาษีใบจริงมางี้หรอใต้วงกลม
1: อ
0: ย่างนั้นหรอแล้วจะโดนข้อหาอื่นซ้ำซ้อนอีก
1: โดนอีกข้อหาเงี้ยเหรอ
0: ยังไงกัน
1: ก็ต้องโดนอีกข้อหาเรื่องไม่ต่อ
0: ต่อแล้วไงต่อได้ด้วยแค่ยังไม่ได้ใบจริงเพราะว่ายังไม่ได้เสียค่าปรับยังไงแล้วเราผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ประเทศภาษีรถยนต์เราก็อยากเสียแต่เราเสียแล้วเราไม่ได้ของจริงคือใบป้ายภาษีจริงมาแล้วเรามาโดนตำรวจบนถนนดำเนินการอีกไห
1: ม
0: ยังไงอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบเราอ่ะหนึ่งเราต้องรับผิดชอบตัวเองต้องบอกตรงนี้ก่อนที่ถามว่าเราเห็นแก่ตัวทำไมเราไม่ไปเสียค่าปรับแต่เราก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกรณีคนที่มันยังไม่เสียเงี้ยทำไงอ่ะแล้วมันมีอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ
1: คืออ
0: ยากให้บรรทัดฐานเดียวกันเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรเข้าใจไหมลุง
1: เข้าใจพี
0: ่ลุงเข้าใจว่า
1: ไงก็เข้าใจ
0: เข้าใจว่าอะไร
1: เข้าใจอ
0: ย่างนี้เรื่องไม่เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: อ๋อเข้าใจ
1: เข้าใจว่าเราชำระไปแล้วแต่ว่าเราติดไอ้เรื่อง
0: ใบสั่ง
1: อยู่
0: ที่ไม่เสียค่าปรับ
1: เ
0: ราจึงไม่ได้แผ่นป้ายภาษีตัวจริงมา
1: แล้วพอตำรวจตั้งด่านแล้วก็จะโดนอีก
0: โดนไหม
1: ก็ต้องโดนมันมีป้ายสี่เหลี่ยมมันต้องโดนอ
0: ่
1: ะ
0: วงกลม
1: ป้ายวงกลมเหรอ
0: สี่เหลี่ยมเหรอ
1: ก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่ว่าเรียกง่ายๆก็ได้เรียกป้ายวงกลมก็ได้คนจะได้เข้าใจแต่ว่าพอเราไม่ได้ใบที่มาเนี่ยก็ต้องโดนจับอีก
0: แล้วยังไง
1: ใช่แล้วไงไม่รู
0: ้นั่นสิ
1: เดี๋ยวต้องรอ
0: การ
1: จราจรดูหาผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: จะได้อีกสักข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับก็พ่อเลี้ยงนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณแม่เขาพาหนูน้อยวัย3ขวบนะครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วน้องเสียชีวิตนะฮะตอนแรกเนี่ยบอกลูกเป็นไข้จนเสียชีวิตช็อกไปนะปรากฏว่าโรงพยาบาลเขาไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยโอ้ซี่โครงหักน้องน่าจะโดนทำร้ายล่าสุดครับพ่อเลี้ยงรับสารภาพแล้วครับเป็นคนทำร้ายน้องจริงๆแต่พ่อเลี้ยงบอกไม่ได้ตั้งใจนะพอดีพ่อเลี้ยงเดินอ่ะแล้วสะดุดเข่ามันก็เลยไปกระแทกท้องน้องสามขวบจนเสียชีวิต
0: สะดุดเข่ากระแทกน้อง
1: เข่ากระแทกน้องนะนายลูกหินนะครับอายุ19ปีพ่อเลี้ยงของน้องคอปเปอร์เนี่ยนะฮะคอปเตอร์นะฮะยอมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยสะดุดขาตัวเองและเข่าไปกระแทกน้องแต่ชาวบ้านแถวนั้นไม่เชื่อชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหเวลาได้ยินเสียงน้องร้องเนี่ยเป็นประจำเหมือนโดนตี
0: อ
1: ่ะนะครับโอ้นะอ่ะนี่แหละสุดท้ายเนี่ยแม่ของผู้ก่อเหตุนะมาบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ยป่วยจิตเวชขาดยานะเชื่อว่าเขาทำไปเนี่ยไม่รู้ตัวดูสิทำกับเด็ก3ขวบโอ้โหนะครับอ่ะโหเที่ยมจริงอ่ะหมดเวลานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเจอกันใหม่วันจันทร์1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาพ

0: และสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระทหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคาราม

0: ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: โอ้โหอยากจะบอกนะครับว่าเป็นเพลงแทนความในใจนะครับวันไหนๆฉันก็รักเธอนะครับรักทุกวันนะครับนะเพิ่มเติมคือความห่วงใยนะครับหูยมาถึงก็หวานเลยนะครับไม่ได้ครับผมคือวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะต้องทำให้ชาวคณะของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะครับนะเอามีงานจากพี่หนูมิเตอร์เพียงเราเท่านั้นนะครับแล้วก็มีน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะครับขอกอดจากบาทแน่นะครับรวมถึงน้องจาสิงห์ชัยนะครับอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมี่คณัตชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นวันศุกร์ที่แบบฝนมาช่ำๆแบบปล่อยๆปล่อยๆแบบช่วงนี้โอ้โหอากาศดีมากเลยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนี่ก็นอนฟังเพลงสวยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มารัวสติ๊กเกอร์กันได้นะครับหรือว่าพี่ๆที่กำลังขับรถอยู่กำลังเดินทางอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะหรือว่าใครตอนนี้กำลังรู้สึกเงาๆนั่งอยู่บนรถประจำทางรถแท็กซี่ก็แวะเข้ามาได้นะครับเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งสักนาที2นาทีเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะอ้าวรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่มันหัวค่ำมากๆนะครับเพราะว่าแม่นอนตอน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นตอน4ทุ่มนะครับแล้วพอตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี3เลยนะครับแล้วโอ้โหทีนี้แบบมันกลับเวลามันจะงงมากเลยฉะนั้นช่วงนี้แม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับผมนะครับมาเล่นด้วยกันก่อนรัวสติ๊กเกอร์ก็ได้ครับแม่ วันศุกร์ทั้งทีแม่อย่าเพิ่งรีบนอนนะครับผมนะมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับนะมีพี่สมใจพี่โสภาพี่กัญชัยพี่สมพงษ์พี่อรพินนะครับน้องเนยจ๋านะครับมีพี่สมพรพี่นงรักนะครับมีพี่อุไรวันพี่ณภัทรประภาพี่ปัทมานะครับมีพี่สุนทรนะครับมีพี่สมใจแซ่ตั้งนะครับนะแล้วก็มีป้าปุ๊นะครับพี่ประภาพี่เพชรหนิงนะครับมีคุณยุทธนาก็มาแล้วนะครับนะแม่นอมพี่หนูริงพี่มาลี

พี่นโมพุทโธพี่คนดีสีแก้วนะครับพี่นิรมัยนะครับพี่สุนีนะครับพี่เพ็ญนภาพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่เต้ยวีพี่พัชราพี่วิจิตพี่ลำเภยพี่เรินเจริญพี่อาทิตย์พี่วีนานะครับน้าเมย์พี่รุดีก็มาแล้วนะครับนะโอ้ตัวนี้คือคักมากเดี๋ยวมาทางคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีพี่สายชนนะครับนะเจ๊นอนทั้งวันนะกับเจ๊ทักทายพี่อ้อด้วยพี่สิริพรพี่ขาวดอนนะครับนะชาวคนหน้าของเรานะก็มารัวสติกเกอร์กันนะครับน้องอนัสการนะครับนะพี่ทิพาพรนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่เรือนนะครับนะพี่จิตนะครับนะพี่เพ็ญนภานะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงสวยๆนะครับนะลูกพี่ก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อู๊ดนะครับ
2: ใช่ครับอู๊ดครับผม
1: อ้าวพี่อู๊ดตอนนี้โทรจากแถวไหนครับ
2: เป็นคนนนทบุรีครับแต่ว่าตัวตอนนี้มาขับแก๊ปอยู่แถวนวมินทร์ครับผม
1: โอ้วันนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับพี่อู๊ดครับ
2: ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆครับวันนี้คนเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วครับ
1: อ่านะครับแล้วโอ้โหแถวๆนนนี่ฝนลงไหมครับพี่ตอนนี้
2: นนน่าจะไม่รู้ครับเดี๋ยวโทรถามเมียก่อนครับแต่นวมินนี่เริ่มเบาแล้วคร
1: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกรงใจเมียพี่เอานวมินแล้วกันพี่เอาเป่าแปะเป่าแปะเนาะ
2: นวมินไม่ค่อยครับนวมินโอเคแล้วครับตอนนี้สบายสบายครับ
1: ครับผมก็วันนี้ก็รับผู้โดยสารแบบยาวๆเลยนะพี่อู๋นะ
2: ใช่ครับผมถึงสักตีหนึ่งครับรอเขาเลิกกันก็เดี๋ยวค่อยเข้าบ้านครับผม
1: โอ้โหตีหนึ่งก็หลายชั่วโมงกันนะพี่นะ
2: เพิ่งออก
1: นะฮะอ้าวงั้นเราก็ส่งพลังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อู๊ดนะ
2: ได้เลยครับ
1: ครับผมวันนี้พี่อู๊ดอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงเก่านะครับยาใจคนจนวิมพี่ไม้ครับผม
1: ครับผมมอบให้ใครไหมครับพี่อู๊ด
2: มอบให้เมียแล้วกันครับน้องพาวครับน้องพาว
1: ครับให้น้องพาวคนเดียวนะ
2: น้องพาวคนเดียวแล้วกันครับมีคนเดียวในใจครับ
1: จะบอกมีหลายคนที่งานเข้าเลยพี่เอาโอเคได้พี่อู๊ดวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดมากเลยนะ
2: ครับขอบคุณครับพี
1: ่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับโอ้วันนี้บ้านน้องนันมาเยอะนะครับนี่คือแม่ค้าออนไลน์นะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะครับนะวันแรงงานแห่งชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับนะวันนี้ดูกลางคืนนี่ดูน่าจะช้ำช้ำนะครับนะตอนนี้ผมไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุซึ่งลูกพี่มาอัปเดตตอนประมาณ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละจังหวัดของบ้านเราเนี่ยอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับน่าจะเย็นฉ่ำๆนะครับแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับ70%ของพื้นที่นะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่23องศาไปที่ภาคตะวันออกนะครับนะแล้วก็มีฝนตกนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% ของพื้นที่แล้วก็บางที่มีตกหนักด้วยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับกรุงเทพวันนี้24องศานะครับนะแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

าช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคอเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ย่ายทาดนหลายรับสายแน่ย่ายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: งานจากพี่แดงจิตกรนะครับหัวใจคิดฮอดนะครับแล้วก็มียามท้อขอโทรหามนแคนแก่นคูนนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้ากดเข้ามาจองสายกันนะฮะในช่วงของพาเรดมาขอเพลงนะฮะเดี๋ยวคุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงแล้วนะฮะก็กดมาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมย้ำเบอร์นะฮะ022481366จ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่เขียวคาราบาวนะครับไม่เคยจาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมินอองลาเยือนไทยหารือทุกเรื่องในฐานะเพื่อนบ้านพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าว่าเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในวันที่6สิงหาคมจะหารือแบบทวิภาคีและแบบ Four Eyes หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว2ต่อ2และพบกับสภาธุรกิจไทยเมียนมาซึ่งเมื่อมีการต้อนรับคณะจากต่างประเทศต้องเอากรอบด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและเอกชนไปด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจกันส่วนเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันรวมถึงหมอกควันชนกลุ่มน้อยปัญหายาเสพติดและปัญหาสแกมเมอร์ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาอยากให้เดินหน้าขบวนการสันติภาพและพูดคุยซึ่งปัจจุบันได้ทำแล้วตรงไหนที่ไทยสามารถประสานและอำนวยความสะดวกได้ก็ยินดีทางนี้เมียนมาควรจะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยและสามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่านางองซานซูจีจะได้รับการดูแลอย่างดีสมช.เห็นชอบ6มาตรการชายแดนใต้ทบทวนเนื้อหาพูดคุยสันติสุขนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมช.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกและในพื้นที่และย้ำให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะที่ผ่านมาคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บรรยากาศในพื้นที่โดยเน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมที่สมัยก่อนเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านซึ่งมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเปิดช่องทางให้มากขึ้นร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเตอร์โพลกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลย์นำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและปรับการสื่อสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำว่าที่ประชุมยังกระชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นสาธารณสุขเปิดผลสอบ2กรณีหมอพร้อมไม่พบเบิกสิทธิ์เท็จชี้ผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ประชาชนพบประวัติการรักษาของตนเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีรายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เคยไปรับบริการจริงว่าสำหรับกรณีแรกกรณีของจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรักษาที่ปรากฏในแอปเป็นข้อมูลการรักษาเมื่อปี2562สาเหตุเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยบริการยังใช้การบันทึกข้อมูลผ่านเอกสารกระดาษก่อนเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้รับบริการอีกคนที่มีชื่อเหมือนกันและมีตัวอักษรแรกของนามสกุลตรงกันทำให้เจ้าหน้าที่เลือกข้อมูลผิดขณะบันทึกส่งผลให้ประวัติการรักษาสลับกันโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนกรณีที่2กรณีของจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้ร้องเรียนพบว่ามีประวัติการเข้าร่วมโครงการคัดกรองสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลการจ่ายยาทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าช่วงต้นปี2569โรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนโดยอาศัยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รวบรวมส่งกลับมายังโรงพยาบาลในขั้นตอนดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร

0: านทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้ร้องเรียนเข้าสู่ระบบในฐานะกลุ่มเป้าหมายของโครงการยืนยันว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปได้เพราะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีคณัฐชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเมย
4: ์ครับผมพี่สุวัฒน์นะครับ
5: ใช่ครับ
4: อ้าวตอนนี้อ่างทองอากาศเป็นไงบ้างครับพี่
5: ก็ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ครับ
4: โอ้โหสุดยอดอากาศแบบเย็นสบายเลยนะครับพี
5: ่ครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้เราไม่มีภารกิจอะไรใช่ไหมครับ
5: ก็สูบเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่ครับ
4: อ๋อเดี๋ยวนะแล้วเราแล้วมันมีแบบเป็นอะไรปิดไหมครับมันไม่หนาวแย่พี
5: ่ก็นั่งนอนอยู่ในรถนะครับ
4: อ๋อรออยู่รถในรถเนาะ
5: ครับ
4: โอ้โหอากาศเย็นสบายเลยนะครับพี
5: ่ครับ
4: เอาได้ลูกพี่วันนี้พี่สุวัฒน์อยากฟังเพลง
5: ได้แฟนตาแล้วครับ
4: โอ้โจโจเลยนะพี่นะวันนี้นะ
5: ครับ
4: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
5: ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตาพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับลูกพี่

0: มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ครับผม
0: พิเศษให้น้องมีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วก็ให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
1: น้องแป้งคนงามด้วยนะพี่นะ
0: ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะคะชื่อชุดนะฮะว่าน้องขอคนจริงจังนะครับนะน้องคนจริงนะจ๊ะเปิดใจสาวแต่นะครับน้องกระแตนะครับจีบได้แฟนตายแล้วนะครับน้องยิ้มนะฮะมีอยากเจอคนจริงใจนะครับน้องดวงตานะครับแล้วก็มีพี่ดาวมยุรีมีเมียแล้วไม่เอานะจ๊ะ
1: อะไรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของมันเทศกันบ้างนะครับนะสาธุมันเทศมะขามเทศสาธุนะครับมะเขือเทศสาธุโอ้ยนะครับเอามันเทศก่อนนะครับผม ผมบอกเลยนะว่ามันเทศเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับนะแล้วก็

0: เรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แบบดีมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังไดเอทอยู่นี่นะผมแนะนำมากเลยนะฮะเอาลองมาฟังประโยชน์นะครับแบบกระชับเลยนะฮะประโยชน์ทั่วไปเลยนะคือเขามีใยอาหารสูงนะฮะคือช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะครับป้องกันท้องผูกนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอันนี้ก็ย่อยช้านะครับปล่อยน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างช้าๆนะครับทำให้ไม่อ้วนแล้วก็อิ่มนานนะครับแต่ต้องกินในปริมาณที่พอดีนะครับนะแล้วก็วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยนะครับเขามีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอสูงนะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากของ Google นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากพี่จิ๋วสกุลชัยนะครับนะฟิชเชอริงกับพี่เล็กรัชเมธนะครับนี่คือมิติที่0นะครับโอ้โหฟังแล้วพริ้วมากเลยนะครับค่ำคืนแบบนี้นะครับสบายๆสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นนะครับนะอ่ะเขาเรียกว่ามาฟิชเชอริงกับ S1 Music นะครับนะคำร้องทำนองพี่ราชภูมิวารินนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ชัยยาอินตานะครับเพลงใหม่นะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับล่าสุดนะฮะอยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหถือว่าสูงมากเลยนะครับนะแล้วก็น้าเมนะครับกัตตาป๊อปนะฮะโอ้โหกรี๊ดนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากหนูเล็กกะกะนะครับอย่าใจกระจอกนะฮะก็ล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับแล้วก็ติดค้างพี่กุลไว้นะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับเอามาครับตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันทางหลังไมค์นะครับมีพี่วอนพี่หนุ่มน้องแต้นะครับยายแสงบางนาคุณลุง935นะครับพี่สุรพัฒน์นะมีพี่พลพี่คำเพียรจากสกลนะฮะแล้วก็มีพี่ชาติจากชลบุรีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่ชมัยพรนะครับนะมีน้ำเมนะครับพี่จรูนนะครับนะน้องแก้วตานะครับนะชาวคณะของเราพี่ขาวดอนนะครับพี่จิตน้องอนัสการนะครับพี่จอยนะครับมีพี่ป๊อปนะครับนะพี่สิริพรนะครับแหมวันนี้อยู่ครบเลยก็ยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็มีพี่สวรักษ์นะมีน้องบอมจอมซ่านะครับพี่ชลาลัยพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่สมศรีพี่พงศธรพี่อินแทนนะครับพี่สุครีบนะฮะพี่อัชราพี่คันชิตแล้วก็มีพี่สายพิมพ์นะจ๊ะ

0: ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับนะขอบคุณนะครับนะสำหรับการติดตามตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับจนถึงช่วงค่ำคืนเลยนะครับนะใครง่วงพักผ่อนนะฮะใครไหวก็ไปกันต่อนะจ๊ะช่วงนี้เรื่องงานจากวงชาตรีนะครับจากไปลอนดอนจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนี่ค่ะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทิ้งท้ายกับเดือนกรกฎาคมของปี2569เดือน7นะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่31สิ้นเดือนด้วยสิ้นเดือนแต่ไม่สิ้นใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ยาวๆเลยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครโอ้โหวันนี้อลังการไงเป็นไงเปิดมาโหแดนเซอร์นับร้อย นี่คืออะไรจินตนาการของดีเจนะคะวันนี้ไหนๆก็เป็นสุขสิ้นเดือนแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้พักผ่อนกันต่อด้วยนะหลายคนก็อาจจะลาหยุดมาตั้งแต่ช่วง 2-3 วันก่อนแล้วก็ยาวไปเลยหรือบางคนอาจจะเริ่มทำงานแล้วใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ขึ้นต้นเดือนใหม่นะคะเดือน8กับเดือนสิงหาคมเลยนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงก่อนวันนี้นะหลายๆคนบอกว่าเต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยใช่จ้ะนะหนูบอกแล้ววันนี้หนูขนแดนเซอร์มาเลยนะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มนะคะพี่ตุ้มจานุกร้องแล้วก็ต่อด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์ไทยวันกับเรียมเรเรไรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทีมงานนะคะจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่ร้อยเป็นพันเยี่ยมร้อยให้เธอลอยนวลค่ะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะเอาล่ะวันนี้วันศุกร์แล้วสุดสัปดาห์นะคะใครที่บอกว่าแนะนำงานเพลงเข้ามาขอเพลงเข้ามานะคะในช่วงของ

เจอลูกตานะแล้วยังไม่ได้ฟังเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะวันนี้อ่ะทักทวงกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆคุณแม่รุนบอกว่าของแม่ก่อนเลยจ้ะลูกดองอยู่นั่นแหละนะคะคุณแม่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่า

ก็บ่เป็นหยังนะอยากฟังเพลงบ่ได้ก็ได้เจ้าอยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากไว้ได้นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเรานะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะสำหรับสายหน้าไมค์อีกสักครู่สายชิวๆใจรบกวนคุณผู้ฟังที่จองสายรอรับสายแป๊บนึงนะคะว่าใครจะได้คุยเนาะพอเวลามีหลายๆสายต้องขออนุญาตจริงๆนะคะในการสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มนะคะนะแรนดอมนะคะเพื่อที่จะ1สายเนาะต่อ1ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงนี้ไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีก1ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้คือคักเป็นพิเศษเลยวันศุกร์สิ้นเดือนเนาะนะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นหน้าดีเจด้วยนะคะนะเผื่อว่าคิดถึงกันอยากเห็นหน้าฟังเสียงทางวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าก็เชิญได้ทางเพจนะคะ LTM FM 95ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาดูก่อนนะคะลองเข้ามาดูก่อนเอ้ยในนี้เนี่ยเขาอบอุ่นนะคะมีน้องๆแม่ๆพี่ๆอุ้ยหลายคนอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆตรงนี้ได้ด้วยฝากกดติดตามเพจของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกช่องทางเลยนะคะของลูกทุ่งมหานครนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆด้วยนะนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางโอ้โหนะต้องบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวลืมไม่ได้นะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความมือถือแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400SMS มาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าของไอ้ไหมไทยจากคนโคราชขอบคุณครับแล้วก็จากคุณแม่รุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคุณแม่ทวงละตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสมาชิกของเราทางเพจด้วยพี่นักรบหนอกสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์บอกรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่คำสอนนะคะคุณแม่รุ่นมาทาง Facebook ด้วยพี่อนุชาบอกสวัสดีคืนวันศุกร์สิ้นเดือนครับดีเจลูกตาลนอนฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะพี่รัตดาวันสวัสดีจ้าน้องลูกตาลน่ารักแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะทักทายเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆพี่พีรพลนะมีใครอีกคุณแม่ทิพย์ภาพรค่ะพี่สุด้วยสวัสดีค่ะพี่วรรณาพี่สายหยุดคุณแม่นงลักษณ์นะคะพี่เล็กจากพังงารายงานตัวครับนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะส่วนข้อความด้านบนถ้าเกิดว่าหนูยังไม่ได้ทักทายใครนะคะจะเลื่อนขึ้นไปไม่ถึงแล้วนะคะเพราะข้อความค่อนข้างเยอะเลยในช่วงต้นชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันยาวๆพิมพ์เข้ามาอีกนะนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะหนึ่งงานเพลงจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์หรือว่าน้องป๊อปปี้ใหม่ทองคำดีกว่าต้องฮักที่สุดใจสุดจิตสุดใจเลยให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่สายจากภูเก็ตภูเก็ตสวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้าหญิงนะคะ
2: จ
1: ้าเราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าเน
2: าะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณป้าสบายดีไหมคะเป็นอย่างไรบ้าง
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะฟังจากเสียงแล้วสดใสแข็งแรง
2: นี่จะนอนนั่นนะเดี๋ยวนอนฟังเพลงอยู่นี่ฟังวิทยุอยู่นี
1: ่อ๋อโอเคค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคุณป้าบอกว่าอยากฟังกระเป๋าสมปองของพี่จ่อยรวมมิตร
2: ใช่กระเป๋าลืมกระเป๋าไปในแท็กซี
1: ่ไม่ถึงคุณป้าหรอคะหนูแซวเล่นหนูบอกว่าหนูว่าคุณป้าบอกว่าเออลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่หนูก็เลยว่าเออคุณป้าหรอคุณป้าลืมกระเป๋าหรอวันนี
2: ้สาวที่บุรีรัมย์เขาลืมกระเป๋าไปในแท็กซี
1: ่
2: พี่จอยไม่ทองคำพี่จอยไม่ทองคำร้องเพราะชอบ
1: หยอกคุณป้า
2: วันนั้นก็ขอไอ
1: ้ขอเลยจ้ะ
2: ขอเพลงไอ้อะไรนะนายร้อยหน้าลิฟต
1: ์อ๋อนายร้อยหน้าลิฟต์เอกพลมนตรการจ้ะ
2: อันนั้นเคยฟังแล้วเพราะ
1: ค่ะได้เลยไล่เลยได้เลยวันนี้ภูเก็ตฝนตกไหมคะป้าหญิงขา
2: ไม่ตกค่ะร้อน
1: เหรอ
2: เมื่อวานนี้ตกวันนี้ไม่ตก
1: เมื่อวาน
2: แดดดี
1: อันนี้แดดดี

0: ้าไหมคะแดดดี
1: ซักผ้า
0: โอเคค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจัดเพลงพร้อมๆให้เลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: ฟังมานานแล้วเนี่ยฟังมานานแล้ว
0: ขอบ
1: คุณเพลงเนี่ยชอบรายการเนี่ย
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามกันไป
1: ยาว
0: ๆ
1: ติดตามกันอย่างนี้แหละโอเคสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ผู้หญิงบอกว่าชอบอยากฟังนะคะงานจากพี่จอยรวมมิตรหรือว่าพี่จอยมันทองคำเนาะกระเป๋าสมปอง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: กระเป๋าสมปองนะคะงานจากพี่จ่อยรวมมิตรหรือว่าพี่จ่อยไม้ทองคำเนาะจัดให้เลยนะคะนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งด้วยนะคะป้าหญิงจากภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าไม้นะคะชั่วโมงหน้าก็ฝากเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่เบนซ์นะคะพี่สมยศนะคะพี่นางหนูวานดอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะคุณแม่จิรวรรณพี่อนันต์นี่พี่บุญทรัพย์นะคะคุณแม่วราพรนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้มีจากทางสปป.ลาวเข้ามาหลายท่านเลยนะคะทักทายทุกท่านเลยพี่จุรีด้วยพี่ประพัฒน์อู้วันนี้มีสมาชิกใหม่ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็พี่คำสอนบอกฟังวิทยุแล้วดูหน้าดีเจไปด้วย สวยเลยนะเขาบอกเงี้ยเอ้ยเราจะเถียงเราจะไปค้านเขามันยากผมว่าหลักฐานมันเห็นอยู่เนี่ยจริงๆพี่อัมพลบอกฝากความชุ่มฉ่ำฝนตกไปถึงดีเจแล้วก็ที่ห้องส่งด้วยนะถึงดีเจทุกท่านเลยหนุ่มหล่อสาวสวยจากพิษณุโลกนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่มิมี่พี่จำปีนะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่นอนนาพี่นอนนาเลี้ยงไก่เนี่ยบอกฟังแต่ในวิทยุนะเพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์ดีเจสวยจังครับเนี่ยเห็นไหมหนูบอกแล้วต้องมาเข้ามายืนยันพี่อัญชลีสวัสดีนะคะที่นครศรีธรรมราชเนาะแน่จำได้แหละนะคะพี่สุบอกครอบครัว95อบอุ่นนะคะดีเจน่ารักกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะพี่วีรศักดิ์บอกอยากฟังมานะของพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะคะพิษณุโลกฝนตกอีกแล้วจ้าวันนี้นะพี่ณัฐพลพี่ปาริตานะคะขอบคุณมากๆเลยส่งหัวใจเข้ามารัวๆเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะอ้าวนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะทยอยจัดเพลงเพิ่มเติมให้นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีเพราะว่าอยากฟังงานของพี่สารสารสินอู่ซ่อมฮักจัดให้เลยนะคะ

0: Life.
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะขยับจังหวะขึ้นมานะฟังเพลงช้าไปหลายเพลงนะคะการจากพี่หญิงทิติการค่ะในช่วงนี้นะคะไปเต้นบาสโลกกันหน่อยกับสัญญาลวงกับดวงดาว
3: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงทำเพลงเองนะคะอำนวยการสร้างตัวเองและวันนี้ขออนุญาตนำมาร้องให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านได้ฟังด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเพลงมาเลยดีกว่ากับเพลงนี้ใช่บาสโลเบาๆนะจ๊ะแม่จ๋าใหม่ล่าสุดจากหญิงทิติการค่ะ

0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ออกมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจัดให้รัวๆเลยเนาะที่จะไปกับแค่เฟื่อนนะคะงานจากแอนอรดีฝากมาจากพี่สาวหลังสวนชุมพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับแอบรักแอบคิดถึงงานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาเนี่ยค่ะก็2งานเพลงเลยนะจ๊ะทาง02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เอาละค่ะช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ

30แจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะทาง Facebook นะมีหลายข้อความบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์กับเพลงมานะอ้าวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเท่านั้นแป๊บเดียวฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงหน้าสายหน้าไมค์ยังว่างอยู่บอกเลยนะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามาแล้วนะคะมาจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้โหเสียงสดใสเลยแสดงว่ายังไม่ง่วงนะคะ
5: ยังครับยังตั้งใจฟังด้วยครับชอบรายการเอฟเอ็มก้าวมากเลยครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่หนุ่ยคะ
5: นานครับเป็นปีแล้วครับ
4: อ๋อเป็นปีแล้วนะฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับทางวิทยุครับ
4: ทางวิทยุอสมทของเราเสียงชัดเจนดีไหมคะเป็นยังไงบ้าง
5: ชัดเจนมากเลยครับผมอยู่ปากพนังด้วยครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: อ๋อพี่หนุ่ยอยู่ปากพนังนะคะ
5: ครับอยู่ปากพนังครับ
4: โอ้อยากกินผัดหมี่ใช่ไหมผัดหมี
5: ่ปูหานสนุกมากเลยครับอยู่ใกล้บ้านด้วยครับไม่ไกล1กิโลครับห่างกับงานผัดหมี่ปากพนังครับ
4: ตอนนี้เหรอคะตอนนี้มีงานเหรอคะ
5: หานก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับ
4: อ๋อเป็นแบบเทศกาลผัดหมี่อะไรอย่างนี
5: ้10วัน10คืนครับเทศกาลผัดหมี่ที่ตำบลเมืองปากพนังครับจัด
4: สุดยอดเลยหัวพูดแล้วก็เมื่อกี้ยังแค่คิดแค่นิดเดียวนะแต่ตอนเนี้ยพอพี่หนุ่ยพูดหนูกลืนน้ำลายหลายรอบขอโทษนะคะ
5: มากเลยครับแม่ค้าเป็น10ล้านเลยเฉพาะผัดหมี่เองครับ
4: โอ้ค่ะค่ะแล้วปกติพี่หนุ่ยทำทานเองที่บ้านด้วยไหมคะเราได้ทำไหมที่บ้านหรือว่าต้องไปซื้อเขา
5: ซื้อเขาครับเพราะรู้จักแม่ค้ามีเพื่อนขายด้วยชื่อร้านพัชรี
4: นี่โอ้แต่ละหนูไปหนูต้องไปชิมแล้วนะ
5: ได้เลยครับยินดีต้อนรับมากๆเลยครับ
4: ขอบคุณมากๆครับพี่หนุ่ยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: เพลงรักสาวไทยในมาเลย์ครับ
4: ได้เลยของศิลปินเทพรุ่งระวี
5: ครับผมครับ
4: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: อยากบอกให้ดีเจครับเป็นพิเศษ
4: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยได้เลยค่ะค่ะ
5: กับเพื่อนเพื่อนด้วยที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่ยพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้

0: ูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการกัน
0: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาอย่างยาวนานด้วย
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366หลังไมค์ของเราเนาะไม่รู้ว่าจะมีเพลงจากใครกันบ้างและเพลงอะไรบ้างอ่ะไปฟังกันเลยนะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจูบสุดท้ายนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะฝากมาจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาจากพี่หนุ่มลำปางนะคะแล้วก็มีน้ำตาโนรานะคะงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สวนนีนะจากใครจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตจากซ้ายหน้าใหม่ของเรารักสาวไทยในมาเลเทพรุ่งระวีนะคะจากพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันวันนี้มีแต่คนนครแน่นะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีพี่ประธานตรึกตรองใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องๆ น้องๆพี่ๆนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะมาเพิ่มเติมตอนดึกๆพี่คมคมคายสวัสดีจ้าพี่กิตตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่ก็อยู่กันยาวๆนะจ้าถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณขโมยพรแล้วก็กำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะทางเพจของเราเนาะก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะมีน้องๆ นะน้องแชมป์ไม่ได้น้องๆ น้องเดียวน้องคนเดียวคือน้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัยสี่บอกว่าพี่ตาลเสียงแบบนี้เลยไม่ใช่อันนี้ทำเองพี่ตาลครับนะบอกอยากฟังเพลงของพี่วิรดานะพี่ตาลก็เลยไปเลือกในโฟลเดอร์นะคะในอัลบั้มเพลงของพี่วิรดานะคะที่อยู่ตรงนี้นะมีเพลงเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนั้นก็เปิดไปแล้วเพลงนี้ก็เปิดไปแล้วไปเจอเพลงหนึ่งเคยร้องด้วยหมายถึงพี่ตาลนะเคยเอาไปร้องในงานด้วยตอนนานแล้วก็เคยบอกพี่วิด้วยเอาไปร้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้พี่วิดูด้วยแต่ว่าตอนมาจัดรายการที่เนี่ยยังไม่เคยเปิดเลยจัดให้คนข้างเธอเมียทศกัณฐ์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่วีเขาแต่งไว้เองด้วยลองไปฟังนะฮะ

0: คนข้างเธอเมียแล้วก็วงเล็บทศกัณฐ์อะไรเงี้ยนะคะก็เขามีชื่อเพิ่มเลยนะนางมนโทแม้ว่าชื่อเพลงค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกว่าไม่เคยฟังจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะคะแฟนๆของพี่วินะคะเพราะมากเพลงนี้นะคะไปฟังต่อไปดูมิวสิกวิดีโอได้นะคะในช่อง YouTube บ้านแดงเนี่ย นะของไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อช่องวีรดาหรือว่าช่องวงเทวันลองไปเสิร์ชหาได้นะคะป่ะไปกันต่อเลยนะคะกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะแนะนำงานเพลงใหม่จากน้องกระต่ายพันนิพาหายทองคำกับคุยจบให้ลบแชทโหนะเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้ยังไงล่ะนะจากสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยน้องเจี๊ยบนิสาและเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภา

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงที่หลายๆคนถามถึงนะคะแผลใหม่นะคะงานจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยน้องหมิวเนี่ยนำมาร้องใหม่แล้วก็โหไวรัลนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยบอกเลยแล้วก็แฟนๆก็ขอมาทุกวันเลยนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจงานจากพี่หนูเล็กกากาด้วยนะคะมีแนะนำเข้ามาทาง Facebookแต่ต้นชั่วโมงนะคะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณ

0: คุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: กลางดาวจากน้องไรอันกาบัณฑิตนะคะตอนที่แนะนําเข้ามาหลายๆข้อความด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยเนาะนะคะมีดีเจเปิดไปช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็โอเคนะก่อนนอนนะคะยังไม่ทันได้เปิดงอนละมีคนงอน ใส่ไว้ให้แล้วใจร้อนจริงๆหยอกเล่นนะแม่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะยาวๆ2ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลยนะคะตอนก็ได้รับถึงความน่ารักความอบอุ่นนะคะของครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยค่ะวันนี้ตอนนี้กี่โมงละ 23:52 โอ้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะยังมี1เพลงกับอีก1ช่วงนะคะเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายกันเลยนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของแม่เจริญเจริญให้กันละกันนะส่งความคิดถึงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ด้วยนะคะกับสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษตอน17:00 น.นะส่วนใครไม่ได้เจอกันวันจันทร์เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

3ผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะกับผลงานที่มีชื่อเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะดาวประดับใจจากดอนสอนระเบียบนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงกลางดาวนะคะจากไรอันกาดบัณฑิตและปิดท้ายด้วยดาวมีไว้เบิ่งนะคะผลงานเพลงนี้จากใหม่ไทยด้วยนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ในช่วงวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะช่วงเวลาดีๆนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะมีคนบอกว่าไหนบอกว่าอ้วนไม่อ้วนหรอกกำลังสวยเลยฟังแต่วิทยุไม่เคยเห็นหน้าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วจ้าสวยน่ารักมากๆขอฟังเพลงด้วยเด้อนะคะขอเพลงแก้บนใช่ไหมจากดอกฮะ เดี๋ยวนะเพลงแก้บนของใครนะเอาดีๆเอาใหม่สินะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆท่านเนาะเพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่หลายๆคนบอกว่าอุ้ยติดชาร์ตหลายครั้งมากของพี่ก้านตองนะคะก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ละกันเนาะแนะนำกันเข้ามานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebook Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ณใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีคนบอกว่าฟังมาทุกวันเลยติดตามน้องเมย์ทุกๆวันเลยขอบคุณมากๆนะคะทักทายพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าขอเพลงยังเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะสวัสดีไปยังพี่ลิฟนะคะบอกว่าขอเพลงบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะแล้วก็มีน้องไบร์ทมาแล้วนะคะส่งสติกเกอร์มาสวัสดีไปยังพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะสวัสดีพี่เดียวจารันค่ะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่หนูอ่านชื่อไม่ออกอะแอปอะไรสักอย่างแอปนั่นแหละภาษาแปลกๆนะสวัสดีน้องแวนด้วยน้องแวนกิสกอนนะคะทักทายค่ะสวัสดีไปยังพี่อัมพลพี่สุนะคะบอกว่าร้อนมากเลยน้องเมย์หนูก็ร้อนเหมือนกันไม่ใช่ร้อนเพราะว่าอากาศร้อนเพราะตัวร้อนเนี่ยไม่สบายมาสองสามวันแล้วนะคะก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เจ็บคอดีเหมือนกันที่เสาร์อาทิตย์จะได้หยุดนะคะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะสวัสดีพี่วีรพัฒน์นะคะบอกว่าขอเพลงจงเก็บใจรอนะคะจากดำรงวงทองด้วยมอบใหพี่โอ๊ตรัตติการนะคะอาจจะต้องโทรมาขอกันนิดนึงอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะตอนนี้เปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยมีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยนะตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ในระหว่างที่น้องเมย์กำลังทักทายคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีพี่กลาจ้ะทักทายไปยังพี่ธวัชชัยนะคะบอกว่าสมัครเป็นนักร้องได้ไหม นะคะถ้าพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มามันจะซ่อนข้อความค่ะมีน้องเมย์เห็นแค่คนเดียวนะส่วนเบอร์โทรของ FM 95นี่ก็เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะ022481366นะคะสวัสดีพี่สมเกียรติด้วยสวัสดีพี่หนุ่มวัฒนานะคะจากลำปางด้วยนะจ๊ะทักทายค่ะพี่หญิงสีบอกว่าสวัสดีค่ะสวยจริง ขอบคุณค่ะสวัสดีไปยังพี่คนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเคยเห็นหน้าค่าตากันก็เข้ามาทักทายกันได้พี่คมสันนะคะพี่สกลสวัสดีด้วยจ้ะบอกว่าวันนี้น้องเมย์ชุดดำด้วยใช่สิวันนี้อ่านข่าวมาจะแต่งสีอื่นไม่ได้นะคะเขามีแบบเข้มงวดอยู่นิดนึงนะช่วงนี้ก็จะแต่งตัวไว้อะไรอยู่นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะที่แนะนำเข้ามาแก้บนมีเวลาให้4นาทีในการโทรศัพท์เข้ามานะคะในการขอเพลงโทรมาได้เรื่อยๆนะจริงๆก็โทรได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าช่วง4นาทีนี้ให้โทรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอสายหน้าไมค์สายแรกวางก็โทรมาได้อีกโอเคไหมนะคะก็จะโทรได้จนถึงตีหนึ่งนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วผลงานเพลงนี้แก้บนในช่วงนี้เดี๋ยวรอสายกันนะคะขอสายหน้าไมค์ก่อนนะย้ำๆสายหน้าไมค์นะคะใครที่เคยขอเพลงไหนแล้วขอซ้ำมันจะสายหน้าไมค์ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือว่าโทรเป็นการเรียกว่าขอให้คะแนนกับศิลปินที่คุณชื่นชอบก็แล้วกันเนาะอ่ะล่ะอุ้ยมีเอ็มคอร์ดจากพัทยานะคะ107.75 เข้ามาทักทายจ๊ะเอ๋ด้วยสวัสดีด้วยนะคะนี่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ช่วงนี้มีคนแอบเข้ามาฟังนะคะก็ทักทายทุกๆ MCOT ที่มีนักจัดรายการบางทีก็มีของจังหวัดอะไรนะมีของพิษณุโลกป่ะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีเข้ามาบ้างเหมือนกันบอกว่าพัทยาช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะแถวพระราม9ตกหรือเปล่าฮะตกฮะนะคะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้ย้ำๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าบางท่านขอเพลงซ้ำมานะคะแล้วก็มีศิลปินซ้ำๆเดี๋ยวขอลองหากันอีกสักนิดนึงนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะเมื่อสักครู่มีขอไอ้มนแคนกันคูนมาแต่แบบยังหาไม่เจอในเครื่องเจอแล้วแต่โทรไม่ติดไปไหนคะพี่วิทยาศรีสะเกษฮัลโหลให้เบอร์มาโทรไปแล้วก็ไม่รับสายกันนะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าตกท้องร่องที่ไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวน้องแม่จัดให้1ผลงานเพลงแล้วกันเนาะนะคะกับผลงานเพลงกอดเสาเถียงนะคะมีคนบอกว่าขอมาหลายรอบแล้วน้องเมย์ไม่ให้สักทีน่ะให้และให้และยอมและยอมและ ให้เบอร์ถูกหรือเปล่าเช็คโทรเช็คกันหน่อยใครที่บอกว่าขอสายเอาไว้นะคะก็โทรศัพท์กลับมาด้วยเด้อนะคะหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มวัฒนาดีไหมจากลำปางลองดูซินะยังอยู่กับเราหรือเปล่านะเดี๋ยวต่อสายกันสักครู่หนึ่งนะคะมีบอกว่าไอ้หนุ่มหน้าบ้านขอมาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าพี่แป้งจะโทรติดหรือเปล่าเนาะกับผลงานเพลงไอ้หนุ่มหน้าบ้านทำไมถึงไปอยู่หน้าบ้านล่ะทำไมไม่เข้ามาในบ้านดีๆเนาะช่วงนี้ฝนตกด้วยและหลากหลายพื้นที่นะคะที่มีเรียกว่าดินโคลนถล่มนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวกันมากๆเลยนะมีข่าววันนี้ที่น้องเมย์อ่านมาในเรื่องพบค่ำนะคะก็บอกว่ามีสาวเจ้าคนนึงจากเชียงรายนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะดินโคลนก็ไหลมาน้ำป่าไหลหลากมาหลบไม่ทันตกไปล่องข้างๆอยู่อย่างนั้นนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะจนเพื่อนบ้านมาพบเจอนะคะเพื่อนบ้านก็มาช่วยดึงปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเพื่อนบ้านดึงไม่ขึ้นนะคะจนมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงขับมาถึงได้ดึงขึ้นโอ้โหนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า

0: หกว่าจะได้เจอกันอยู่ด้วยโห
1: กว่าจะได้เจอกันใช้คำว่ากว่าจะได้เจอกันเนาะทักทายนะคะสวัสดีด้วยค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
0: ครับผมเด็กชายหนุ่มวัฒนาครับลำปางครับผม
1: พี่หนุ่มวัฒนาจากลำปางนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะช่วงนี
0: ้ครับผมสบายดีครับ
1: ช่วงนี้ภาคเหนือฝนตกเยอะเนาะ
0: ครับผมก็ปล่อยๆครับช่วงเช้าแต่ช่วงนี้ก็หยุดบ้างแล้วครับ
1: ปล่อยบ้างหยุดบ้างสลับกันไป
0: ครับ
1: แต่บางละมุงฝนตกเหมือนกันนะคะมีคนบอกแล้วก็หนองบัวลำพูก็บอกว่าฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้ นะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบท่วมอะไรใช่ไหมมีพื้นที่ที่ท่วมไหมก็ไม่รู
0: ้ก็ทางเชียงรายมั้งครับในเวียงตะเป้าเนาะได้ข่าวมาเมื่อเช้าเนาะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้มีหลากหลายพื้นที
0: ่
1: อันตรายเนาะ
0: ครับ
1: อยู่ดีๆมันต้องสังเกตว่าดินมันแดงไม่แดงยังไงด้วยอ่ะ
0: ใช่ครับผมแม่น้ำบางช่วงนี้ก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับแดงๆมาละ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิอันตรายจังเลยนะคะแต่ละคนตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอ่ะเนาะใช่ไหม
0: ครับผม
1: อันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
0: อ๋อช่วงนี้ขับรถส่งวิศวะเข้าเหมืองแม่เมาะครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ส่งแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: แล้วนี่กำลังกลับบ้านไหมคะหรือว่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้อีกนานไหมอ่ะกี่นาทีก็จะถึง
0: โอ้แป๊บเดียวครับ10นาทีก็ถึง
1: จริงนะ
0: ครับผมเดี๋ยวนี้จอดข้างทางครับ
1: โอเคน่ารักมากกลัวโดนรีบวางสาย
0: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังของหนูต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อน
0: คร
1: ับ เนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ไอ้หนุ่มหน้าบ้านครับของชัยโย
1: ธนวัฒน
0: ์ครับผมใช่ครับ
1: พี่ชื่อวัฒนาขอเพลงของธนวัฒน
0: ์ครับผม
1: วัดวัดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ทุกท่านครับผมที่ฟังLTM FM 95ครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจเนาะกับน้องเมย์ด้วยช่วงนี้ก็ไม่สบายยังไงก็ขอให้หายเร็วๆนะครับ
1: ขอบคุณครับแล้วของพี่สบายดีนะครับ
0: ครับผมช่วงนี้ก็
1: สุขภาพ
0: งานกู้ภัยอะไรก็เรื่อยๆครับ
1: เรื่อยๆครับมันก็มีเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะว40
0: ครับว40บ้างก็241อะไรพวกนี้ครับมันก็เรื่อยๆเนาะ
1: มี241ด้วยเหรอ
0: มี
1: จริงเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มี200มั้ย
0: ก็มีครับก็มี
1: ไปแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่อยากเจอเลยเป็นอะไรที่ไม่อยากเจอเลย
0: ใช่ครับยังไงก็ให้กำลังใจผู้ช่วยผู้ภัยทุกสถานีด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับก็กำลังใจกันครับผม
1: โอ้ยเป็นเคสที่ไม่อยากเจอนะคะ
0: ครับ
1: ก็อย่าเจอเลยดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ผมยังไงก็อยู่ด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะตัวพี่เองด้วยนะขับรถปลอดภัยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกปล่อยๆเนี่ยตัวดีเลยนะคะยิ่งเป็นคงเป็นไข้กันง่ายแล้วก็บางช่วงบางตอนร้อนก็ร้อนซะเหลือเกินร้อนสุดโต่งไปเลยนะคะอ่ะผลงานเพลงไอ้หนุ่มหน้าบ้านนะคะไทยโยธนวัฒน์นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงนี้นะคะช่วงสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมียำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นด้วยเอ้ยไม่รู้จะอ่านอะไรเลยตอนนี้งงไปหมดอ่ะสายชิลฮิวใจผ่านไปนะคะมาเรามา PR กันดีกว่านะคะเนาะฮิวไลฟ์ใช่ไหมเออนะฮิวไลฟ์วันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะนั่งจะยืนจะลุกจะเดินขึ้นลงบันไดนะคะเจ็บปวดออดออดแอดแอร์เสียวๆแปรบๆนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะคะหัวเข่าของเรานะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะจะให้ไปผ่าตรงผ่าตัดในอนาคตมันก็เอ็นดูอ่ะมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะสู้เรามีอุปกรณ์ในการช่วยพยุงหัวเข่านะคะกับ Heal Life ค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะเวลาขึ้นลงใช่ไหมหัวเข่าของเรามันก็ต้องทำงานหนักนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีเนี่ยอุปกรณ์นี้นะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้อีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะดักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลย2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังนะคะรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ผลงานจากจาสิงห์ชัยนะคะอ้อมกอดที่ปลอดภัยค่ะ
3: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลง

0: ขอบคุณพี่บรรณาบัญชีครับไขมาเท่าใดขอใดขึ้นไปรอลันพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน

ได้เวลาของสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนใดนั้นเรามากอดกันในช่วงของสิ้นเดือนเข้าสู่เดือนใหม่นะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักไม่ใช่ท่านั้นดิสลับกันดิ โอ้ยมือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วก็มือซ้ายแตะไหล่ขวาเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ฟลายฮักเป็นการบอกรักตัวเองตบบ่าด้วยตบไหล่บอกไม่ใช่กอดอกไวนั่นแหละนะคะก็ทำท่านี้นะคะเป็นการบอกตัวเองว่ารักตัวเองจังเลยนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเก่งมากที่ผ่านมันมาได้ล้มลุกคลุกคลานมากเลยแต่ว่าก็นะก็ผ่านมันมาได้แล้วเก่งมากๆนะคะเดือนใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ตัดมันไปนะคะอะไรที่ Facebook ใครมาก่อกวนก็บล็อกไปบ้างนะคะใครที่พูดจาไม่ดีคอมเมนต์แปลกๆก็บล็อกไปบ้างอะไรเงี้ย ไม่รู้บอกใครอ่ะช่วงนี้นะคะจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านนะคะก็จะต้องรอดูนะคะผลกระทบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ50หลังคาเรือนนะคะพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายอยู่ในระหว่างสำรวจนะคะส่วนปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะโดยจังหวัดเชียงรายนะคะได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนทุกๆอำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องจักรสาธารณภัยความพร้อมเตรียมช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเตรียมไว้ก็ดีกว่านะคะจังหวัดเลยค่ะที่บริเวณชุมชนฟากเลยนะคะคุ้มหนองงูเหลือมนะคะเทศบาลเมืองเลยอันนี้ก็จังหวัดเลยนะจ๊ะก็ตอนนี้มีการได้ใช้แผ่นเหล็กและก็กระสอบทรายยักษ์นะคะหรือบิ๊กแบ็กนั่นแหละปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันนะคะน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับไปยังพื้นที่ชั้นในนะคะและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีนะคะได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีหลากหลายนะคะที่กำลังช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะจังหวัดได้เสริมกระสอบทรายนะคะเป็นบิ๊กแบ็กเหมือนกันปิดกั้นแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะคะบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงให้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลเมืองหล่มสักด้วยนะคะปราจีนบุรีนะคะตอนนี้เกิดน้ำท่วมขังที่ซอย 4/3 นะคะโปร่งสมพุงที่ตำบลท่าตูมนะคะจังอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะคะยาวเข้าไปในซอยระยะทางประมาณ200เมตรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรีนะคะก็มีการประสานงานกับอบต.ท่าตูมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้อยู่3เครื่องนะคะแล้วก็จังหวัดน่านนะคะตอนนี้เกิดมีดินสไลด์นะคะปิด ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256นะคะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะคะบ่อเกลือ ที่กิโลเมตรที่26นะคะมีรถพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางนี้นะคะขณะที่แบบมีดินสไลด์ปิดทางด้วยอันนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ้าใครที่เจอดินโคลนถล่มนะคะก็รู้ทันแล้วก็ปลอดภัยได้ด้วยการที่หนึ่งเลยคือสัญญาณเตือนนะคะอันตรายเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีแบบพอดแคสต์แบบเขาเรียกอะไรนะเขาจะมีเซลล์พอดแคสต์นะคะที่ส่งมาตามโทรศัพท์มือถือนะคะมีรอยร้าวที่ไหนก็ลองดูนิดนึงว่ามันมีรอยร้าวไหมนะคะตามพื้นถนนพื้นอะไรต่างๆเนาะแล้วก็พวกลำห้วยนะคะมีสีขุ่นผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกตินะแบบพวกหินถล่มดินถล่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยพวกต้นไม้เสาไฟนะคะถ้าอะไรที่ผิดสังเกตก็รีบแจ้งหน่วยงานด้วยนะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยมีเสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะหากเกิดเหตุจะต้องทำยังไง 1. ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกนะคะประเมินสถานการณ์ก่อนรีบหนีห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปยังจุดปลอดภัยนะคะ

0: จริงมันมีการแจ้งเตือนอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่อยู่ใกล้กับเชิงเขามากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตรงที่มันเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากก็อย่าเพิ่งพยายามไปเดินไปผ่านมันนะเนาะใครที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานะคะช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ผลงานเพลงวันนี้แนะนำมาจากช่องทาง TikTok นะคะขอโทษจากพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาขอร้องนะคะว่าโทรมาได้แต่อย่าโทรเล่นโทรมาขอเพลงนะคะก็บอกชื่อศิลปินบอกชื่อเพลงบอกชื่อตัวเองบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกับแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแบบเพลงนี้ได้ไหมเพลงนั้นได้ไหมเดี๋ยวบอกเองค่ะถ้าไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเบรกสักครู่ค่ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุง

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วใช่ไหมพี่แป้งใช่ไหมโอเคสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับคุณเมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: โอ้ผมชื่อแก้วอยู่จังหวัดพิษณุโลกพิการทางสายตาครับ
3: ครับผมครับทำไมต้องรีบบอกว่าพิการทางสายตาด้วยล่ะ
4: เดี๋ยวคุณเมย์จำไม่ได้ไงเคยโทรไปครั้งล่าสุดห่างไปปีกว่าแล้วไง
3: อุ้ยเราไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆอ่ะ เออนะจริงๆไม่บอกไม่มีใครรู้เลยจริง
4: ๆครับ
3: ครับอันนี้อยู่คนเดียวเหรอคะ
4: อ๋ออยู่กับแม่ครับ
3: อยู่กับแม่
4: พอดีเพิ่งขายลอตเตอรี่หมดไปวันนี้เนี่ย
3: ว้าวจริงเปล่ามีเลขดีเลขเด็ดไหม
4: จริงครับงวดนี้เลขที่ตามหาก็มีเลข7428แล้วก็10นะครับ
3: โอ้ไม่ได้ซื้อไว้เลยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็เล่นหวยไม่เป็นจริงๆอันนี้นะคะ
4: จริงครับ
3: เออแต่ว่าขายหมดเนาะ
4: หมดแล้วครับ
3: ขายหมดแล้วจริงๆมีอาชีพอื่นอีกไหมคะ
4: ก็มีเล่นดนตรีงานเสริมบางนิดหน่อยครับ
3: เล่นอะไรนะอุปกรณ์ที่เล่น
4: ก็ได้ทั้งกลองได้ทั้งแซกโซโฟนนะครับ
3: ว้าวน้องเมย์อยากเป่าแซกเป็นมากยากไหมคะ
4: ยากครับขนาดผมยังเป่ายังไม่ค่อยคล่องเลยครับขัดเป่าอยู่เนี่ยพี่เมย์
3: จริงเหรอแล้วอุปกรณ์มันแพงด้วยนะ
4: กลองมันง่ายนะผมว่าในความรู้สึกผมอะ
3: เหรอหนูบอกเลยนะว่าหนูเคยลองแบบว่าตีกลองนะคะขาแขนเหมือนต้องมาประชุมกันก่อนอะไม่สัมพันธ์กันเลยเออรู้สึกแบบมือไปทางขาไปทางสมองไปทางไม่สามารถคีย์สักเท่าไหร
4: ่ครับ
3: เก่งนะเนี่ย
4: คุณเมย์สบายดีไหมครับช่วงนี
3: ้ไม่สบายค่ะ

0: อ๋อ
1: ตัวร้อนนิดนึงพอดีไปหล่ออ
0: ื
1: พระ
0: ม
1: มาเป็นพระประธานมา
0: อนุโมทนาบุญด้วยคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยเช่นกันค่ะ
0: สาธุ
1: สาธุค่ะเออก็ไปมาแล้วแบบเหมือนยืนตากแดดตั้งแต่9 โมงจนถึง5 โมงเย็น
0: อ๋อ
1: นั่นแหละกลับ
0: เดี๋ย
1: ม
0: ว
1: าน
0: ี้
1: ป
0: ค
1: ุ่ ว
0: ณ
1: ย
0: เม
1: เลย
0: โทษนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้คุณเมย์อ่านเรื่องภพข้ามด้วยใช่ไหมครับจะ
1: ค
0: ได้
1: ่ะ
0: ตามฟัง
1: ใช่
0: ทาง
1: คร
0: ช
1: ั
0: ่
1: บ
0: องเก้า
1: ใช่ครับผ่านเอ็มคอร์ดเนี่ยแหละครับอสมทข
0: อ
1: อง
0: ื
1: เราเนี่ยแหละครับ
0: มต้องจัดวันอะไรบ้างครับคุณเมย์
1: ส่วนใหญ่น้องเมย์จะจัดวันพฤหัสศุกร์ค่ะเป็นหลักถ้าไม่ได้
0: อ
1: ม
0: ๋
1: ี
0: อ
1: การแบบย้ายเวรกันอะไรเงี้ยเออก็จะมีแบ
0: อ
1: บ
0: ื
1: บางวันท
0: ม
1: ี่ไม่ว่างอย่างแบบเดือนหน้าอย่างเงี้ยก็จะมีวันที่6วันที่7ไม่ว่างอย่างเงี้ยก็จะสลับ
0: อ
1: ม
0: ื
1: าเป็นพี่
0: ม
1: ดรีมมาให้มาอ่านแทนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออ๋อ
1: ใช่ก็จะแบบบางทีนักจัดรายการก็เขาฟิกวันไว้ให้แต่บางทีก็จะว่างไม่ว่างตรงกันแล้วแต่บางทีก็ติดถ่ายละค
0: คื
1: ร
0: อ
1: บ้างอะไรบ้าง
0: คือแม่เขายังเคยพูดเลยบอกอยากเห็นหน้าคุณเมว่าเมรูปร่างเป็นยังไง
1: อื
0: เพราะแม
1: ม
0: ่เขาก็ฟังไงเพราะผมฟังด้วยเขาก็ฟังด้วยไง
1: หรอบอกค
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ณแ
0: ั
1: ม่
0: บ
1: ลองเดาดูสิ
0: แต่คุณเมรุ่นเดียวกับผมแน่นอนเพราะเกิด3-4เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แ
1: ไ
0: ต
1: ม่
0: ่
1: รู้
0: น
1: เหม
0: ี
1: ือนกัน
0: นี่
1: แทน
0: คุ
1: ตั
0: ณ
1: วเอ
0: เม
1: งเป็นน
0: เ
1: ้
0: ก
1: อง
0: ิด
1: อยู่
0: ว
1: ด
0: ั
1: ี
0: นที่เท่าไหร่นะเดี๋ยว
1: เ
0: เ
1: ก
0: ม
1: ิด
0: เกิ
1: ว
0: ด
1: ัน
0: เจ็
1: ท
0: ด
1: ี่
0: พฤ
1: เจ
0: ษ
1: ็ด
0: ภา
1: ค่ะ
0: ผมเกิดวันที่2 พฤษภาครับ
1: อ้าวหรอราศีเมษเหมือน
0: ค
1: กั
0: ร
1: น
0: ัน บ
1: ะสิ
0: ครับใช่
1: อืม
0: ว่าอะไรจะสมหวังเรื่องความรักสักทีก็ไม่รู้เนี่ย
1: อันนี้เลิกหวังแล้วจริงๆอย่าไปหวังเลยอยู่ตัวคน
0: ค
1: เด
0: ร
1: ีย
0: ั
1: ว
0: บ
1: ก็ดีอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: ขอใช่ครับ
1: เอ
0: มีเมื่
1: ออ
0: ไหร่ก็มานั้นแหละไม่รีบละ
1: ไม่
0: ไ
1: ห
0: ด้
1: า
0: เมื่อ
1: แล
0: ไ
1: ้
0: หร
1: ว
0: ่
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ม
1: ห
0: า
1: าน
0: ั้
1: เง
0: น
1: ิน
0: ล
1: ด
0: ะ
1: ีกว่า
0: ครับ
1: ใช
0: ข
1: ่
0: อเพลงหน่อยนะครับ
1: ได้ครับ
0: เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวของพี่ตั๊กแตนครับ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครเป็น
0: เพ
1: พ
0: ล
1: ิเ
0: ง
1: ศ
0: น
1: ษ
0: ี้
1: ไหมฮะ
0: มอบให้คุณเมย์แล้วก็มอบให้FC ขึ้น95ทุกคนครับ
1: อืมได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: แต่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเนี่ย
1: จริงอ่ะ
0: ขึ้นเราก็ไม่ค่อยเปิดเลยเพลงเนี้ยพี่ลูกตาลพี่อะไรก็ไม่ค่อยเปิดหรอก
1: ต้องขอบางทีขอมาแต่ว่าเป็นเพลงอื่นเช่นแบบไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะขอแบบขอเป็นเพลงฝนต้องสาบอย่างเงี้ยจะมี
0: ใช่
1: ใช่
0: แต่
1: ก
0: เ
1: ็
0: พล
1: จะ
0: ง
1: มีแ
0: ไ
1: บ
0: ม่
1: บ
0: ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เป็นเพลงที่ดังฮิตตลอดกาลเลยนะ
1: ใช
0: ผ
1: ่
0: มจำได้ตอนนั้นที่เพลงนี้ปล่อยมาผมเรียนอยู่ม.2 ม.3แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ประมาณม.3ม.3ได้ละ เ
1: เ
0: ร
1: อ
0: ียนมัธ
1: อ
0: ยมม.3แล้วแต่ผมอ่านได้ดั่งอักษรเบลนะ
1: เก่งอ่ะ
0: ผมเขียนอักษรเบลได้
1: อืมหรอ
0: ครับ
1: หนูนี่ชอบมากเลยนะจริงๆเพราะว่าเราเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมเขาก็จะ
0: คร
1: มี
0: ับ
1: แบบออกแบบสำหรับผู้พิการออกแบบสำหรับคนที่เขาแบบวีลแชร์หรือคนที่แบบอะไรเงี้ยอักษ
0: ใช
1: ร
0: ่
1: เบ
0: คร
1: ล
0: ับ
1: หรือการใช้ไม้ขาวอะค่ะ
0: ใช่
1: น้อง
0: แ
1: เ
0: ต
1: ม
0: ่
1: ย์ก
0: อ
1: ็
0: ัก
1: เค
0: ษ
1: ย
0: ร
1: ล
0: เบ
1: อง
0: ลนี่จะแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขียนจากแผ่นกระดานสเลตเนี่ยจะเขียนจากขวาไปซ้ายแต่เวลาเปิดอ่านนี่ก็อ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนกันอ่านหนังสือเป็นปกติแล้วครับ
1: ยังไม่เคย
0: ใช
1: ศึ
0: ่
1: กษาจริงจังแต่พอจะรู้ตัวเลขค่ะว่าแบบหน
0: ค
1: ึ่
0: ร
1: ง
0: ับ
1: จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย2จะเป็นแบบไห
0: ในช่ใช
1: อัน
0: ่
1: เนี้ยพอจะรู้ตัวเลขแต่ว่า
0: ครับ
1: ตอนเรียนเนี่ยเขามีให้ลองจำลองว่าตัวเองเป็นผู้พิการทางสายตาประมาณ1 ชั่วโมง
0: อือฮะ
1: อืมแล้วก็ให้ลองคำดูที่นี่คือที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบห้องนั่งเล่นแล้วก็เดินไปอีกก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะข้ามไปเป็นตลาดแล้วก็กลับมาเป็นห้องอะไรสักอย่างแบบเขาก็จะมีห้องของเขาอะให้เราเดินไปเรื่อยๆทั่วๆแล้วก็ลองสัมผัสกำแพงสัมผัสโต๊ะเก้าอี้โซฟาฟังเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราเข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงเวลาข้ามถนนน่ากลัวยังไงเนาะ
0: ใช่
1: อืม
0: แล้วรถเดี๋ยวนี้วิ่งไวมากเลยนะคุณเมย์นะ
1: ไม่ใช่
0: แม
1: แค
0: ้
1: ่
0: แต
1: ว
0: ่
1: ิ่ง
0: ผ
1: ไว
0: มอยู
1: ค
0: ่
1: ่ะไม่ใช่
0: เร
1: แค
0: ็
1: ่
0: วว
1: ิ่ง
0: ม
1: ไว
0: าก
1: เลย
0: ด้
1: ค
0: วย
1: ่ะขึ้นฟุตบาทด้วยค่ะ
0: ใช่
1: เอ
0: ขน
1: อ
0: าดผมอยู่อำเภอรอบนอกนะอำเภอวัดโบดที่จังหวัดพิโลครับเวลาจะข้ามถนนไปขายลอตเตอรี่ทีนี้ผมต้องวานคนดูรถให้แล้วครับเมื่อก่อนข้ามง่ายเดี๋ยวนี้ข้ามยากมาก
1: อืมใช่ไหมบางที
0: แล้ว
1: ค
0: ย
1: น
0: ิ่ง
1: เราม
0: ี
1: มัก
0: รถ
1: ง
0: ไ
1: ่
0: ฟ
1: าย
0: ฟ
1: เน
0: ้
1: า
0: า
1: ะ
0: เข้ามาด้วยโอ้โหปั๊บเดี๋ยวเรียบร้อย
1: ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้คนมักง่ายก็เยอะอยู่
0: อือ
1: ทุกวันนี้น้องเม
0: ใช
1: ย์
0: ่ครับ
1: เจอทุกวันกล้าพูดเลยว่าเจอทุกวันเลยย้อนส

0: ่อนเนี่ยกับฝ่าไฟแดงเนี่ยเจอทุกวัน
1: ครับ
0: เพราะว่าน้องเมย์กลับบ้านตอนประมาณช่วงตีสองใช่ไหมถนนมันจะโล่งค่ะพอมันจะโล่งแล้วเนี่ยมันจะมีพวกมักง่ายแล้วอ่ะรู้สึกว่าโล่งอ่ะพอไฟลงไฟแดงไม่รอแล้วไปก่อนแล้วมีอยู่บางครั้งก็เฉียดแบบสักนิดนึงโอ้ยเกือบได้ลงทำหน้าที่แล้วไม่ควรไม่ควร
1: คุณเมย์เป็นคนดีนะเป็นหน่วยกู้ภัยด้วยแบบจิตอาสา
0: ขอบคุณค่ะ
1: คนอย่างนี้ยากนะเดี๋ยวนี้
0: แต่บอกก่อนนะ
1: เราสมัยเนี้ยเห็นกับตัวกันเยอะ
0: ต้องยอมรับนะว่าทุกที่ทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้ต้องบอกก่อน
1: จะมาพูดถูกละ
0: บางทีจะเหมารวมว่าเอ้ยกู้ภัยทั้งประเทศเป็นคนดีไม่ได้อันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่ากู้ภัย180เป็นคนดีนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอะไรคือถึงหน้างานเลยไม่เกรงกลัวไม่อะไรไม่รังเกียจคนได้รับบัตรเหตุ
0: ก็ค่อนข้างเชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ก็จะมีส่วนบางคนที่ประชาชนก็ต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเออเวลามีใครมาเรียกเก็บเงินหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหน้างานด้วยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกเก็บเงินถ้าเป็นสภาวะฉุกเฉินยังไงมันก็ไม่เก็บเงินหรือว่ามีคนมาเรียกรายเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิจพิจารณาว่าคนคนนั้นเป็นใครด้วย
1: เนา
0: ะมันไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดอ่ะเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วก
1: ็
0: บางครั้งเนี่ยคนไทยเวลาโอนเงินเนี่ยโอนไวซะเหลือเกินโอนดีโอนไวอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: เนาะดูเลขบัญชีดูอะไร
1: เฟซบุ๊กคุณเมย์อยู่ไงผมกดติดตามไว
2: ้หรอ
1: เดี๋ยวคุณเมย์ก็โพสอะไรมาเรื่อยผมก็จะรู้หมดอ
0: ยากทราบเหมือนกันว่าเวลาผู้พิการทางสายตาเนี่ยค่ะเล่นแอปพลิเคชันพวกเนี้ยทำยังไงอะคะ
1: อ๋อคืองี้ผมใช้เป็นของ iOS แล้วโปรแกรม Voice Over มันจะอ่านให้เราฟังมีข้อความขึ้นมาบนหน้าจอมันจะประมวลให้เราฟัง
0: คร
1: ับ
0: เราก็จะบอกเขาว่าให้เข้าแอปพลิเคชันนี้ให้หน่อยใช่ไหม
1: ไม่เราต้องเอามือไปแตะให้เจอก่อนแล้วก็คลิกเหมือนคลิกเมาส์สองทีครับ
0: โอ้โหยากอยู่นะ
1: ไม่ยากนะครับเหมือนคลิกเมาส์ปึ๊บปึ๊บสองทีมันก็จะเข้าแอปละถ้าใครอยู่หน้าแรกมันก็จะขึ้นมาก่อนเลยว่าสมมติอย่าง Facebook คุณเมย์มันก็จะอ่านว่าเมย์ทิชาใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละก็จะขึ้นมาเลยว่าคุณเมย์โพสอะไรบ้างล่าสุดอะไรเงี้ย
0: ก็คือ
1: จริงครับ
0: มีวิธีการของแอปของที่ผู้พิการตาบอดใช้
1: ใช่ครับ
0: หนูแอบเคยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดูจะสะดวกบ้างแล้วก็ไม่สะดวกบ้างเหมือนกันยังไม่สมบูรณ์มากนักอาจจะต้องมีพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ
1: ครับแต่ถ้าเป็น Android นี่ผมไม่แน่ใจมันอ่านหรือเปล่านะ
0: แต่เหมือนน้องเมย์เคยเห็นตอนที่เขาใช้ Android ด้วยนะก็ดีเหมือนกันอ่ะเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยเร็ว
1: ได้เลยครับคุณเมย์นำนะ
0: ค่ะเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: จริงๆอยากจะอ่านต่อแต่ว่าหนูไม่แน่ใจสปอตใหม่มากๆเลยนะเนี่ยมันยังไงดีอ่ะพี่แป้งจิงเกิลเอาเป็นไออายาลาอาฮ่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: สุขภาพด้วยนะ
0: เช่นกันค่ะ
1: แล้วก็บอกถึงทีมงานกู้ภัยทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะช่วงนี้ต้นเดือนมันอาจจะแบบว่าผิดพลาดกันไปบ้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องแบบสลับสับเปลี่ยนช่วงนิดหน่อยนะคะเอ๊แต่ช่วงต่อไปเหมือนจะเป็นคุณโอ๊ตคณิตนะคะมีสาวๆมารอนี่แหมคึกคักเมื่อวานเนี่ยดึงไม่ให้ดิฉันกลับบ้านนะคะยาวจนถึงตีสี่น่ะนั่งเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะพร้อมแล้วนะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียววันนี้มาตีมอกหักรัวๆ4ผลงานเพลงเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะมาแล้วมาอีกเพลงแล้วนะคะใครที่เป็นแม่ใครที่เป็นแฟนคลับแฟนรายการนะคะก็แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้นะจ๊ะมาอีกแล้วนะผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้แล้วโดนหลอกเนี่ยก็แย่เลยนะเออถ้าเกิดแบบว่าตัวจริงของเขาจับได้หรือตัวจริงของเขาอุ้ยเสียนะสมัยนี้โซเชียลก็แรงด้วยนะคะบางคนไม่กลัวบุญบาปนะกลัวโซเชียลถล่ม กลัวบุญบาปด้วยก็ดีนะคะบางทีเราก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยเหมือนกันว่าจะไปเป็นชู้ใครเนี่ยเนาะนะผลงานเพลงนี้นะคะก้านตองทุ่งเงินสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะคะดนตรีเพราะแบบนี้เลยในช่วงของเจ้าคิวเฮดค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้าวแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2 ผลงานเพลงวันนี้ค่ะบ่อได้จับสลาก

เป็นแฟนมีคนขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะไม่เปิดให้ก็เดี๋ยวจะหาว่าดองเพลงอีกนะคะลำเพลินวงศกรนั่นเองค่ะจบซาโน่จากพี่นุชวิลาวันนะคะสามสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะอ่ะเป็นเพลงอกหักแต่ทำไมขำให้ขำทีมงานพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับเมทิชาค่ะก็เข้าสู่เดือนใหม่ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะใครที่คาดหวังให้รวยก็ขอให้รวยรวยรวยรวยรวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะอัปเดตราคายางกันนะคะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ85บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุน89บาทนะคะขี้ยางก้อนถ้วย64บาท50สตางค์น้ำยาง73บาท50สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้มีบอกว่าเป็นเด็กดีเขาเป็นแบบนี้แหละนั่งฟังอยู่เงียบๆ จากจันทบุรีฝนตกค่ะโอเคค่ะอ๋อนะส่ง SMS มาให้นะคะสวัสดีด้วยนะจ๊ะมีบอกว่าพี่เมย์เพลงหวานขอเพลงยอมรับคนเดียวของติ๊กชิโร่หน่อยนะครับจากแวนได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็มีอีกท่านบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจจากเจมเรืองศักดิ์ด้วยนะคะมีส่วนผสมบ่อไอหนีคืออะไรนะ อยู่ดีๆก็พิมพ์ขึ้นมาแบบนี้ อีกคนนึงบอกว่าอสมทพิษณุโลก นารีพรมลายไงครับฮะไม่รู้หนูอ่านแล้วก็พยายามจะแปลอยู่อย่าหลอกผมเลยเพราะหลอกผมไม่ได้ผมน่าสงสารไม่เอาสิไม่พุ่งมีขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะคะเปิดให้แล้วนะสองรอบด้วยเพราะว่าพี่ลูกตาลก็เปิดหนูก็เปิดนะสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยน้องเมย์เปิดใหม่ไทยไปแล้วไม่ได้เปิดสิทธิ์ของเจ้าเนาะนะคะจากคนโคราชนะคะสร้างบรรยากาศต่อเนื่องเลยครับดีเจที่รักเบอร์นี้เบอร์ไหนเนี่ยบล็อกได้ไหมเนี่ยที่ลงท้าย318เนี่ยพิมพ์มาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะประมาณนี้นะคะแซวเล่นขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเมย์ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครอง

0: โทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่ขอเข้ามาแนะนำเข้ามานะคะพี่ศิวิไลบอกว่ามาแล้วมารอนักจัดรายการหนุ่มหล่อนะคะมาแล้วเหมือนกันงุบงับงุบงับอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะงุบงิบงุบงิบเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตี2นะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

สามงานเพลงครับต้อนรับมาสู่ต้นชั่วโมงนี้นะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสามงานเพลงครับต้อนรับมาด้วยชอบมานานผังเขาแล้วงานจากพี่อ้อมดอกฟ้าคนหลายใจลำไยไหทองคำและปิดท้ายเมื่อสักครู่ไอ้ถุยงานจากวงแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่านคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านทาง MCOT Radio Network ครับส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็ก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่สำหรับเช้ามืดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคมเนาะก็ถือได้ว่าก้าวสู่วันเดือนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ 2:15 กันแล้วอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS คุณผู้ฟังครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความ SMS แล้วส่งมาที่หมายเลข4689400นะหรือจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95ทาง SMS ครับมีขอเพลงมาแล้วนะฮะจากไอ้กว้างสกลนครนี่หนุ่มอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับก็บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับขอเพลงคอยรักที่สถานีพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนพี่หนึ่งรงก๊อกนะแต่งบทกลอนมาบอกว่าได้ฟังเพลง95แล้วจำสายอยากฟังเพลงอะไรให้โทรขอไม่ได้ฟังก็อย่าเพิ่งทำหน้างอถ้าขยันโทรขอก็ได้ฟังนะขอบพระคุณด้วยนะและสวัสดีไปถึงแมซี่คนงามลั่นสกากันครับเศร้าเมืองนครซี่ธรรมรัตวันนี้แมซี่มาฝากเพลงเพื่อชีวิตเนาะตังเกนี่บอกว่ารักนะคะลูกบ่าวโอ๊ตไอ้ยะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนนะครับ022481366ครับ022481366

โนราพลัดถิ่นครับกันจากนราเชนฟิชริงไว้กับพี่กล้วยสแตมนะสวัสดีเพิ่มเติมทาง Facebook ไลฟ์สดกันสักหน่อยครับมีพี่นงยาวนะพี่สาวอสมจากเมืองกระบี่คุณรามิดาเนาะแมซี่คนงามลันสกากันครับบางวันน่ารักนี้ลูกบ้าวใครที่คุณประสิทธิ์ด้วยนะครับผมแวะมาทักทายรายงานตัวกันแล้วคุณพี่ตายและพี่ยาจากอ่อนนุชมาฝากเพลงสบายดีที่ขานทองเนาะของพี่นางสิริพรอำไพพงษ์อ่ะคุณนุจะเริ่มทักทายด้วยนะครับช่วงตีสองกำลังจะครึ่งแบบนี้ตีสองยี่สิบนาทีนะมีพี่หนูพินครับสาวเมืองนครเช่นกันก็ทักทายขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ่าววีส่วนพี่สาวอสมฝากเพลงอย่าลืมตัวของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366เพิ่มเติมมาได้เลยนะและทักทายไปถึงพี่ๆแท็กซี่ทุกท่านด้วยนะฮะนี่เขาบอกว่าก็ฟัง FM 95อยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เห็นสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่กุ้งจ้า
1: พี่กุ้งจากจังหวัดอะไรพี่
2: สุรัตน
1: ์ทราบสุรัตน์ท่านี่นี่แกสารัตน์อยู่ใช่ไหมครับเสียงก็แก๊กก็แก๊ก
2: มั่งเลยตัดย่าง
1: อยู่มีใครเป็นเพื่อนกรีดยางไหมเนี่ยค่ำคืนนี้พี่กุ้ง
2: ไม่เลย
1: นะคนเดียวไหวนะสู้นะ
2: จ้า
1: เดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันอยู
2: ่เพลงคลื่นจ้า
1: คลื่นแพรชนะมอให้ใครไหม
2: มอให้ทุกคนเลยได้เป็นFM 95
1: ถูกไส้อาชีพนะ
2: จ้าน
1: ี่นะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนคลื่นที่บอกว่าสู้ๆนะทุกคนใช่ไหมพี่กุ้ง
2: ใช่จ้า
1: วันนี้ขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันป่ะนะครับสวัสดีครับนี่นะครับขอบคุณหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีกับเวลา2ในการ25นาทีกันแล้วครับสายชิวฮิวใจก็ต้องขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีเพิ่มเติมนะครับคุณพอพนมรุ้งจากทาง SMS 468-9400แวะมาฝากเพลงลมจ๋ารวมไปถึงบุปผาเนาะลมจ๋าของคุณบุปผาและอีกเพลงหนึ่งเป็นทุ่งรวงทองของสอนคีรีนะส่วนทางไลฟ์สดคุณรัชนีสวัสดีนะครับคุณเทวันบอกว่าทักทายกันนะครับดีเจโอ๊ตนะมาแทนน้องเพชรเนาะจากช่างแจ็คเทวาแวะมารายงานตัวอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับมีทางหลังไมค์เพิ่มเติมคุณคำเพียรสกลนครยายแสงบางนานะรวมไปถึงพี่เล็กจากสุโขทัยด้วยครับ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกสักเพลงก็แล้วกันนะเอาใจชาวใต้กันสักนิดหนึ่ง

0: บันทึกการแสดงครับจากคุณพิมดานะเป็นทั้งศิลปินและก็เป็นนักจัดรายการจาก FM 95ของเราด้วยเพลงนี้ชวนน้องล่องใต้ครับชวนพี่ล่องใต้เนาะจริงๆเวอร์ชั่นผู้หญิงนี่2:43 PMครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สวัสดีไปถึงลูกน้องที่กระบี่ด้วยนะเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอเพลงที่พึ่งคนไกลครับดีเจให้นายหัวชิดที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรม

มาราชนี่จากลูกน้องทียุกระบี อรุณสวัสดิ์เช้ามืดด้วยนะฮะจากเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากฉะเชิงทราบอกว่ารักโอ๊ตจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊เล็กอรุณสวัสดิ์มอร์นิ่งด้วยนะทักทายเพิ่มเติมทางไลฟ์สดครับคุณกันระพีแวะมาแล้วคุณบุษยาเนาะคุณดวงเดือนด้วยนะครับมอร์นิ่งนะครับผมแวะมาฝากเพลงหลายเพลงเลยรวมไปถึงพี่แมวภูวการทักทายด้วยเช่นกันพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้ามาจากเหนือเลยคุณจิระวันจากเมืองกาญจนบุรีนะมาฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาขอบพระคุณด้วยนะครับก็ท่านใดที่สะดวกแวะมาทักทายฝากเพลงผ่านทางไลฟ์สดได้เช่นกันนะครับคุณฟังค้นหาคำว่า LTM FM 95มาเพลงนี้ครับเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่ MC True ร้องคู่ไว้กับพี่เอกชัยศรีวิชัยเอาไปตะนองลงใต้กันก่อนนะเดี๋ยวค่อย move ไปภาคอื่นตามคำขอทางไลฟ์สดครับเพลงนี้

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาท

0: รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: 2:51 นครับกับ FM 95คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงครับจาก2:00ไปจนถึง5:00นะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดแบบนี้ด้วยหลายท่านก็ตื่นนอนแล้วหรือว่าหลายคนก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้เข้านอนนะครับแต่ที่สำคัญครับท่านไหนที่ทำงานนานๆนั่งหน้าจอบ้างละหรือว่าต้องขับขี่โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่นะรวมไปถึงพี่ๆที่ขับรถส่งของส่งพัสดุช่วงเวลานี้นะครับหากมีอาการปวดต้นคอบ้างละบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าคุณจะมีอาการจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลก็แล้วแต่นะครับให้สุกกายะยานวดคลายเส้นครับเป็นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพด้วยนะช่วยดูแลคนครับซึ่งตัวนี้คุณผู้ฟังมาจากนวัตกรรมนาโนครับผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นมั่นใจครับด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ครับราคาเพียง999 บาทคุณรับขนาด12 กรัมไปถึง8 ขวดแถมขนาด3 กรัมไปอีก6 ขวดนะครับก็ถือได้ว่าแพ็คใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นแล้วหากสนใจโทรได้นะครับ02-114-3990สั่งได้เลยนะหรือว่าจะคุยกับเพื่อนข้างๆคุยกับเพื่อนบ้านก็ได้นี่หารกันได้อยู่นะราคาแพ็คนี้999 บาทมี12 กรัมเนี่ย8 ขวด3 กรัมอีก6 ขวดนะหมายเลขในการสั่งซื้อครับเบอร์โทรศัพท์02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายช่วงนี้ครับกับงานจากหมูพงเทพกระโดนชำนาญ สาวสวยมังคอนครับบอกว่าอยากแดนซ์แล้วอยากแดนจังเสียแล้วตื่นมาตอน1:30ตื่นประมาณช่วง1:30อะนะสาวสวยคนงามเมืองลานสกาตังเกครับทิ้งท้ายช่วงนี้

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: วลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เข้าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับตี3กับอีก2นาทีพาเรตเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์ตอนนี้1สายถือรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่ประจักษ
4: ์สวัสดีครับน้องโอ๊ต
3: บายดีนะครับผม
4: ครับบายๆครับผม
3: นี่เราทำไรอยู่นี่
4: สัตยางอยู่ตรงสัตยาง
3: กรีดยางฝนไม่ตกนะพี่นะ
4: จะตกอยู่บ้างวันนี้ได้แต่ว่า
3: แต่พอลุยได้อยู่เนาะวันนี้สู้ๆนะครับผม
4: ครับ
3: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรระหว่างกรีดยางอยู่พี่ประจักษ
4: ์ประจักษ์ลืมตัวกล้องติดตามสายยัน
3: น
4: ะครับ
3: ทำไมคุณผู้ฟังแนะนำเพลงนี้มาหลายท่านเลยทำไมช่วงนี้กำลังกลับมาฮอตฮิตเลยพี่ยังไง
4: ไม่นี่พี
3: ่อยากฟังนะ
4: ครับผมวันนี้เอ็นนองคนก็ข้อขอนหน้านี้เลย
3: ใช่ใช่แหมคิดว่าจะเอาใจใครบางคนไม่ใช่นะ
4: มาครับมาน
3: ี่ถือได้ว่าแบบเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเห็นเขาขอมาแล้วก็อ่ะก็ช่วยเสริมใช่ไหมอาจจะได้ฟังเลยเนาะ
4: คร
3: ับ นุกๆกันนี้นะพี่ประจักษ์นะ
4: ครับ
3: โอเค
4: ได้ปันลุ่มบ่ายดีไหมตอนนี
3: ้บ่ายดีครับผม
4: คร
3: ับ มาเดี๋ยวขอบพระคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักหน่อยนะพี่เดี๋ยวผมขอพูดนำนะพี่นะ
4: ได้ได้ละน้อง
3: ครับไปทีละท่อนขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: ในขวด

0: เดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เอ้ยยะขอบคุณมากนะพี่ประจักษ์นะที่แวะมาคุยหน้าไม้นะ
0: ครับผม
1: ครับผมดูแลสุขภาพร่ำรวยร่ำรวยด้วยพี่
0: น้องทำเพื่อนกันกระชากก็เองน้อง
1: สาธุครับผมกระชากเบอร์ออกนะหวยออกหวยออกเดี๋ยวฟังเพลงครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่ขอบคุณหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะครับที่แวะมาร่วมพูดคุยกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเพิ่มเติมนอกเหนือจากพี่ประจักษ์แล้วอรุณสวัสดิ์ไปถึงป้าแป๋วลาดกระบังครับคุณพี่สุเทพจากนครพนมคุณศรีดาจากจอมบึงด้วยนะและอีกหลายท่านที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ช่วงนี้มาอย่ารอช้าสีเพลงต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยนะฮะทั้งหลังไมค์ก็ดีไลฟ์สดก็ดีนะครับก็มีคุณผู้ฟังถามหาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาค่อนข้างหลายเพลงเลยทีเดียวเดี๋ยวพาเรทชุดนี้ขออนุญาตรวมๆกันแล้วกันนะ

สี่เพลงต่อเนื่องครับวันนี้รวมมิตรกันอีกแล้วนะมีเพลงอะไรบ้างอย่าลืมตัวครับงานจากพี่เป้าสายันสัญญาทุ่งรักงานจากคุณอาสอนคิริศรีประจวบขอให้รักที่สถานีครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายด้วย

0: เงินจากอาเสรีรุ่งสว่างรักเธอที่สุด
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขาย

าไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสความรักหนึ่งมนต์รักลูกทุ่งครับถูกแนะนำมาจากพี่สุเทพนครพนมนะครับทางหลังใหม่

0: จ็บเหมือนกันนะแหมบางครั้งความทรงจำความผูกพันมันก็ยังมีติดค้างอยู่ภายในความรู้สึกหัวใจของเรานี่แหมต้องใช้ในนามแฟนในนามคนเก่าเลยทีเดียวนะชื่อเพลงครับในนามคนเก่างานใหม่จากบุ๊กสุภการเพลงนี้ก็ได้ปลายปากกาจากพี่บุ๊กสุภการนี่แหละนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานครับก็ร่วมกันหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น HD Studio โคกอีโดยสาขาสกลนครพี่บุ๊กสุภการรวมไปถึงวงบุ๊กนะฮะมาร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ในนามคนเก่าเพลงใหม่ที่เราแนะนำกันกับช่วงเวลาของจอคีวิทครับ3นาฬิกากับอีก33นาทีโอ้เลขตองอีกแล้วนะคุณฟังโอ้พอเข้าวันที่1นี่อะไรอะไรก็มันแบบว่านะคิดไปหมดเลยนะอ่ะขอขอบคุณก่อนครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นไงเลข3มา
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: แม่นั่งขำอยู่คนเดียวนะไปเรื่อยนะคุณฟังอย่าอะไรมากนะเข้าสู่

ช่วงนี้กันต่อครับเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณก่อนเลยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven มาขยับจังหวะสักหน่อย2เพลงครับที่ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดครับตั้งแต่ช่วงตี2แล้วนะฮะต้นชั่วโมงแรกๆเลยหม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันช์วรการกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะอยู่ในฮิตที่1อีกหรือเปล่า

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3:55 นนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มาโตรุ่งกันสักหน่อยนะฮะงานจากคุณอาร์มสิริโรจน์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะครับทาง Facebook ท่านไหนสะดวกนี่แวะมาทักทายกันได้นะครับ Facebook Fanpage Live สดครับ LTM FM 95

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาสู่ชั่วโมงที่3กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนี่วันนี้ติดภารกิจอีก1ค่ำคืนนะครับก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้4นาฬิกากับอีก2นาทีโดยประมาณก็ถือได้ว่าอรุณสวัสดิ์เช้ามืดแบบนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันที่1สิงหาคมนะก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เดือนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้วันที่1วันแห่งความรวยอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับแวะมาทักทายเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95อรุณสวัสดิ์ท่านแรกนะครับที่อยู่กันมาต่อเนื่องตั้งแต่นู้นเหมือนจะเที่ยงคืนหรือเปล่าแม่ศรีคนงามลานสกานะคุณดวงเดือนครับคุณแองเจิลยังอยู่นะพี่อารมณ์เอ่ยอรุณสวัสดิ์ด้วยคุณจุรีบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านคุณศรีสาครบอกว่ากำลังกรีดยางอยู่รัศดานะครับรัศดาจังหวัดตรังเนาะคุณพรและพี่ยานี่ยังไม่หลับหรือเปล่าบอกว่าอรุณสวัสดิ์รับเช้าวันใหม่พร้อมกับชาวลูกทุ่งมหานครด้วยพี่สาวเหนือสุมาลานะก็บอกว่าอยู่กันจนชั่วโมงที่3แล้วเช่นเดียวแม่ศรีคุณวัชรีบอกว่ากู๊ดมอร์นิ่งค่ะพี่สันทัศน์ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะผมลืมชื่อพี่ทุกทีเลยก็บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะอรุณสวัสดิ์กันช่วงเช้าๆแบบนี้คุณสุภัตราพิมพ์มาบอกว่าคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดนะบอกว่าอรุณสวัสดิ์รับเช้าวันเสาร์หันษา

0: แต่ตามแต่โชคชะตาของแต่ละท่านนะครับขอบคุณด้วยนะครับแกก็แวะมาทักทายกันทุกๆเช้ามืดแบบนี้เนาะพี่ประสิทธิ์ยังคงอยู่นะครับไม่รู้ว่าปฏิบัติหน้าที่เสร็จหรือยังยังอยู่นะพี่นะบอกว่ายังอยู่ครับยาวๆยาวไปคุณบรรเทาสำราญใจอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตรอบที่3แล้วนะจ๊ะรวยอย่างเดียวเลยนะคะน้องโอ๊ต19นะคะตัวนี้ก็ได้มาตั้งแต่ช่วงที่พี่เพชรมาจัดรายการ1991ใช่ไหมพี่ว่ากันไปว่ากันไปนะเดี๋ยวหลังประมาณบ่ายสามหลังสี่บ่ายสามกว่าๆก็รู้กันแล้วนะฮะว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าเนาะคุณประสิทธิ์บอกว่ายังตัดยางกันอยู่ยาวๆเลยผีนุ่มพินเศร้าเมืองค้อนนี่ก็บอกว่ายังอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากพี่คุณจิระวรรณคุณรัชนีก็บอกว่าฟังอยู่นะคะฟังไปฟังมาทั้งทางเฟซแล้วก็วิทยุใช่ไหมพี่คุณบุษยาเอ้ยแล้วก็มีอะไรอีกพี่สาวครามครับคุณสุทธิพรนะทักทายกันมีคุณบรรเทาบอกว่าให้น้องโอ๊ตและก็แฟนรายการชาวลูกทุ่งมหานคร FM 95 อสมททั่วทั้งประเทศในขณะนี้รวยรวยทุกคนนะคะนี่อันนี้คำอวยพรดีเราต้องอ่านออกอากาศไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าทักไปแล้วนะคุณพิธวัฒน์บอกว่ายังอยู่นะครับฟังอยู่ชั่วโมงที่3กันละมีคุณมงคลสวัสดีด้วยครับพี่มงคลครับผมสวัสดีนะคุณจิระวรรณแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณพี่สาวครามบอกว่าวันนี้วันแห่งความหวังแห่งชาติเลยด้วยนะฮะเอาหวังกันไปคุณปรีดาทักทายด้วยนะครับคุณพีโซระยานี่ฟังอยู่ทักมาทางหลังบ้านนี่บอกว่าขออนุญาตทักทายทางนี้นะคะแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิมขอบคุณด้วยเช่นกันนะมีลูกพี่เอกบางกะปิก็ฝากเพลงของน้องมินตราน่านเจ้าทิ้งไว้นะครับทางหลังบ้านเช่นกันผีเสื้อสมุทรรักเกินจะห้ามจิตห้ามใจนี่เหมือนที่ลูกพี่เอกรักเมียนะใส่หัวอากาศมันกันไปเลยนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณเกษมนะครับพี่บอกว่าตัดยางอยู่ครับนี่พี่ฝากเพลง อะไรนะเมื่อสักครู่รักเด็กอ้อหรือเปล่าผมเปิดพี่แอลไปแล้วนะมนรักลูกทุ่งไปขออภัยด้วยก็เดี๋ยวดูกันไปฟังสนุกกันไปนะครับช่วงเช้ามืดแบบนี้ตีสี่หกนาทีกันแล้วนะไอ้กว้างสกลนครบอกว่ายังอยู่นี่นะแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าสมหวังนะจ๊ะพี่นุ่มพินบอกว่าดีเจเราลินยับพันซะแล้วยับพันซะแล้วพันนั่นแล้วนะครับดีเจก็ยังไม่ได้นอนทีเลยแล้วก็มีสาวสวยนะฮะเมืองนครศรีธรรมราชก็บอกว่านี่ฟังอยู่ตลาดใหม่บ้านตลาดใหม่ร่อนพิบูลฟังอยู่ประจำชื่อพี่สาวนุ้ยนี่ให้บอกว่าฝากทักทีนะเป็นแฟนรายการอยู่ฟังทางวิทยุอย่างเดียวไม่ค่อยได้มาแบบว่าแอคทีฟมาคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ฟังเป็นประจำช่วงพี่เพชรพุ่มพวงแล้วก็นานๆก็ได้เจอน้องโอ๊ตก็พอจำได้อยู่บ้างทักทายด้วยนะพี่สาวนุ้ยอยู่บ้านตลาดไหมร่อนพิบูลนี่ขออนุญาตแหลงใต้สักนิดหนึ่งนะฮะคุณปิยพงศ์ครับบอกว่าสวัสดีวันแห่งความหวังจากสมุทรปราการครับคุณสุนีบอกว่าตื่นตัดยางอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะสู้ๆนะครับผมคุณพายับบอกว่าซื้อไว้30ใบมันต้องถุงสักใบแหละใช่ไหมครับ ถูกต้องนี่การลงทุนนี่ถือได้ว่ามันก็ต้องใช้ได้นะใช่ไหมพี่พายับนะคุณกบจากตากทักทายด้วยครับพี่นะมีใครอีกเอ่ยพี่สาวเหนือเอ่ยทักทายไปแล้วเนาะมีพี่สุพจน์คอมเมนต์มาได้นะพี่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ใครที่ผมอาจจะทักไม่ทันคอมเมนต์ไม่ทันเดี๋ยวผมจะพยายามทักให้ทันนะครับชั่วโมงนี้ก็ทักกันไปเรื่อยๆเปิดเพลงกันไปพูดกันไปนะคุณสุพจน์นี่บอกว่าฟังดีเจโอ๊ตคณิตอยู่ครับจากประจวบคีรีขันธ์นะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อครับกับช่วงต้นชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ขยับจังหวะสักหน่อยดีกว่านะคุณฟังนะวันนี้เดี๋ยวมีทางหลังบ้านหลังไมค์นี่แหละฝากไว้งานจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันโจ๊ะๆกันสักหน่อย 1, 2, 3, 4

แม่ศรีบอกว่าใครมียาดมบ้างคะทางนี้ใกล้แล้วค่ะแม่แค่2เพลงนะคุณแม่นะวอร์มอัพกันก่อนกับช่วงของมหานครออนไลน์ฮิต

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เข้าสู่ช่วงเพลงฮิตสตอรี่กันต่อครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาทักทายทางไลฟ์สดเพิ่มเติมสักหน่อยนะตี 4:16 นาทีคุณสุภัทราครับพี่อนันต์ทองพรัตน์นะอรุณสวัสดิ์ด้วยแล้วก็มีแมซี่นี่ก็ข้ออย่าดมแล้วนะครับลุงต้อยครับทักทายด้วยครับมีชื่อเฟซว่าลูกสาวแม่ปิงบอกว่าว้าวว้าวว้าวสาวเจียงใหม่เจ้าทักทายเนอะสวัสดีเช่นกันนะครับอรุณสวัสดิ์หลายท่านเลยทีเดียวหลายเสียงหลายสายคุณนุ่นกฤชพรครับทักทายคุณพี่อารมณ์ก็ส่งหัวใจมาเพียบเลยนะขอบพระคุณมากพี่ขอให้ได้เงินกลับไปร้อยล้านพันล้านกันเลยทีเดียวนี่พูดเรื่องเงินแล้ววันนี้วันแบบว่าเราจะต้องรับทรัพย์ก็มาเขาเรียกว่าอวยพรตัวเองสักหน่อยนะเป็นเรื่องราวของสมงานเพลงเกี่ยวกับเงินทองฮะจากพี่แมงปอก่อนเงินมีไหมมีครับมีบอกตัวเองก่อนว่ามีแน่นอน

0: เคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: าช่วงนี้แหมไม่เปิดเพลงเจ้าของช่วงก็กะไรอยู่ยิ่งวันหวยออกแบบนี้ต้องเสิร์ฟเพลงนี้เลยจริงๆงั้นจากคุณเพชรพุ่มพวงฮะ

0: แม่เพลงนี้ของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันไอ้ไข่ช่วยทีโอ้โหก่อนหน้านั้นก็งานจากคุณเพชรพุ่มพวงนะฮะหรือว่าชื่อสมัยเขาอยู่แกรมมี่ก็จะเป็นคุณเพชรสรภพใช่ไหมโอ้แม่แม่สาวๆไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่านะโอ้ตอนนี้ก็ยิ่งรอนวันยิ่งรอใช่ไหมคุณเพชรของเราอ่ะก็ประจำช่วงตีสองตีห้าบนด้วยเฟรมกัสพากันด้วยก็ฟังต่อเนื่องกันแล้วนะครับตอนนี้4:33 น.อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะฮะก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆพยายามนั่งไล่อ่านอยู่แต่เริ่มตาลายแล้วเหมือนกันคุณบุญเพียรครับอรุณสวัสดิ์ด้วยนะไม่ได้ทักทายกันคุณสุตารัตน์บอกว่าแวะมาทักทายน้องเพชรแต่น้องเพชรหายอีกแล้วน้องเพชรหายไปไหนโอ้พี่กระวนกระวายตื่นนอนเลยทีเดียวแม่ตาสว่างเอ๊ะนี่นะแม่ยกเขาตามหาคุณเพชรแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เพชรมาปกติแล้วนะครับผมคุณยายพอเพียงครับคุณแองเจิลยังอยู่พี่หนูริงอรุณสวัสดิ์ครับมีใครอีกเอ่ยคุณนุ่นคุณบรรเทาบอกว่าตอนนี้ออกกำลังกายได้2ได้เหงื่อ2ช้อนแล้วค่ะแม่เปิดเพลงโจ๊ะๆให้ต้องขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยขอบคุณคุณฟังด้วยเช่นกันนะที่แวะมาร่วมสนุกมาร่วมคอมเมนต์กัน
1: เพลงทางเพื่อและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: มาสู่ช่วงของเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับวันนี้เปิดเพลงของน้องสาวน้อยศินาลัยครับหัวเขา

มัดตัวแหมหน้าตีนะคุณอุดรครับรถขยะบางนานี่ครับประจำของเราเลยทักทายด้วยเจ๊เล็กมอร์นิ่งมอร์นิ่งจ้าแม่ค้ากะหรี่ปั๊บ

มาก็แม่ๆหลายคนนี่บอกว่าขอเพลงมนแคนด้วยนะคะจากคุณฝนบอกว่าโอ้ยดีเจไม่ทักเลยเห็นพี่หรือเปล่าเห็นก็พี่ทักไปแล้วนะไอ้มนแคนรอคิวอยู่รอคิวอยู่แต่แล้วก็มีพี่หนุ่ยเล็กกาก้าด้วยนะมีพี่มาลีจากเมืองนครเช่นกันโอ้สนี่สาวๆเมืองนครศรีธรรมราชฟังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยช่วงเช้ามืดแบบนี้แต่มาช่วงนี้มอบให้สาวเมืองชนกันก่อนเขาบอกว่าโอ๊ยเปิดเพลงลูกกาญหน่อยลูกกาญของแม่การทัศนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานาฬิกาสายต้นฉบับจากโบกี้ไลออน

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผา

0: พันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกขาวพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับ4:47 นก็อรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเช้ามืดแบบนี้หลายท่านตื่นมาแล้วบอกว่าโต๊ะกระจายโอ้ยทำไมเจอน้องโอ๊ตเวลานี้นะก็มาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนะครับผมก็วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่รอยยิ้มความสดใสหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของความสุขแล้วกันนะฮะแล้วก็เงินในกระเป๋าเงินในบัญชีมีแต่เข้ามากำไรเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ขอให้หมานร่ำรวยเฮงทั้งโชคลาภนะครับลาภลอยก็เข้ามาแบบว่าไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเข้ามาแบบว่าเออนี่ฟลุกไม่ต้องเหนื่อยเยอะใช่ไหมบางคนนี่เหนื่อยแล้วจริงๆสู้ดิ้นรนกันแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะอ่ะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับโดยรวมเลยนะขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์ไปไหนๆก็แหมก้าวมากลางปีครึ่งปีแล้วเหมือนกันเนาะแป๊บๆนะคุณผู้ฟังนะปีพ.ศ.2569นี่โอ้นี่เข้าวันที่1สิงหาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงเพราะๆครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาและส่งต่อให้รายการถัดไปกับพี่แมมครับเจอกันใหม่กับโอ๊ตจันทร์ถึงศุกร์4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่ม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cord

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ใครต่อใครเขาได้ทั้งนานเอ้าฮิฮิดูให้ดีเขาลีลากันยักแย่แย่ยันเห็นเขาเต้นกันเสียวสั่นราด

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพขณะนี้เรากำลังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องกำลังอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect

จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังและแก่ด้วยแก่ประสบการณ์อั้นพูดไปไม่อยากจะบอกว่าหน้าก็แก่ด้วยตัวก็แก่ด้วยสังขารอั้นเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นแหละคุณผู้ฟังขึ้นอยู่มา22ปีคุณผู้ฟังก็ถามนะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ไม่บอกหรอกบอกไปก็อายพี่น้องที่เคารพค่ะพี่น้องติดตามรับชมรับฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงปังด้วยเงินด้วยทองและความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะว่าแล้วทักพี่น้องก่อนพี่น้องของดิฉันขี้งอนนะสวัสดีค่ะคุณสารพีสมบูรณ์คุณล้อมบ้านเรืองคุณจุรีคุณนงนุชแก้วทองคุณบัวขาวทองสีคุณวัชรีอมรพงษ์คุณ TSJJ คุณสตอรี่รี่โอ้ชื่อน่ารักดีสวัสดีค่ะคุณไส้กรอกอีสานไอ้ยานึกเลยคุณต้องไม่ผอมชัวสวัสดีค่ะคุณปาริชัดปัญญาคุณพัฒพรคณะเจริญพี่เอ๋ยสนสยามคุณย่าของน้องเวลานั่นเองนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องที่เคารพพี่น้องบอกว่าอย่าลีลาแม่มทักทายแล้วก็รายงานสภาพอากาศเลยนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยว่าทุกภาคนะคะรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งส่วนอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกกระจายร้อยละ 60-70% ของพื้นที่กลับมาที่พี่น้องมางองแงงวแวอีกสักน้อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์สันติธารายนคุณอรุณีเชื้อผู้ดีแล้วก็ต่อด้วยโอ้คุณอนุดีคุณอนุคุณอนุอรุณีคุณอรุณีแม่ดิฉันก็ลิ้นพันกันนะเขียนมาด้วยว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อที่คุณสุกัญญานะคะคุณสุนิสาคุณอุไทยแค่ใครสักคนบุญชูวงเขียนมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะต้องเว้นวรรคกันนานพอประมาณนะคะวันนี้ในอดีตวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2528ประเทศไทยเปิดใช้บริการมือถือคือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในระบบเซลลูล่า450ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครั้งนั้นนะคะดิฉันก็ทำงานที่เนี่ยอสมทแล้วนะคะโอ้โหแบกเครื่องรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแบตเตอรี่ไม่ใช่รุ่นกระดูกหมานะกระดูกหมานี่รุ่นหลังคุณผู้ฟังรุ่นแรกเลยนั่นคือรุ่นแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละแล้วก็มีสายโทรศัพท์นะเป็นแบบเหมือนโทรศัพท์บ้านนะยกขึ้นมาโอ้โหเวลาแบกเป็นสะพานนะสอสอเนี่ยยังขอดูเลยคุณผู้ฟังสมัยนั้นเครื่องละ 200,000 ไปแล้วก็ไม่มีอันทำงานหรอกต้องนั่งเฝ้าเครื่องไว้เกิดเครื่องมันหายนี่ถึงตายเลยแพงต้องใช้หนี้หลวงและวันนี้นะคะก็เป็นวันสตรีไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกย่องแล้วก็พัฒนาศักยภาพของสตรีไทยโดยดอกไม้สัญลักษณ์คือดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิตหน้าเห็นไหมสตรีไทยนี่ได้รับโอกาสนะคะมากนะเป็นการเปิดกว้างของสังคมในสภาก็มีส.ส.ผู้หญิงแล้วก็ในแวดวงข้าราชการในแวดวงหน่วยงานที่เป็นเอกชนก็มีผู้หญิงนะคะเข้าไปบริหารเยอะแยะมากมายทักทายคุณผู้ไทยมักเห็ดคุณนิคมคุณตาหวานคุณปิยพรนิรราชคุณกัลยาชูจิตสกุลทักทายเจสุไก่ทอดจังหวัดตราดด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณ

วันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณบอนวัสดุคุณน้ำพึ่งฉัตรรักวงนี่ธรรมดาที่ไหนพี่น้องหรือเนี่ย ไม่น่าเชื่อเนาะแป๊บเดียวอะเข้าเดือนสิงหาคมละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอ้ยยาเหลืออีก5เดือนอะนับเดือนนี้ด้วยนะหมดปีแล้วอะจะทำอะไรก็รีบทานเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวบูดช่วยผู้ประสบภัยความหิวบ่ายแหม่มบุรีรัตน์นะคะสัปดาห์ก่อนก็นำเสนออาหารเหนือใช่ไหมแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายต่อด้วยแกงเหลืองแม่จากปากใต้เนาะสัปดาห์นี้ไม่ให้น้อยหน้านะคะพาไปภาคที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงล้อมรอบด้วยทิวเขาเพชรบูรณ์ทิวเขาพนมดงรักเมนูเอกลักษณ์โดดเด่นจะจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นส้มตำลาบก้อยไส้กรอกอีสานและซุปแตงกวาซุปแตงกวาเนี่ยสไตล์อีสานเพิ่นว่าซุปบักแตงเริ่มด้วยการย่างพริกสดหอมกระเทียมให้หอมฟุ้งจะลงกลิ่นจามด้วยเพราะพริกสดจากนั้นยกครกมาตำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็แกะเนื้อปลาย่างใส่ลงไปปลาอะไรย่างก็ได้สะดวกปลาอะไรย่างก็ใส่อันนั้นแหละแต่ปลาถูย่างก็อร่อยนะโขกเข้าไปให้รวมกันอ่ะจากนั้นสับแตงกวานะใส่ลงไปมือขวาใช้สากเนี่ยเสือกระบากเนี่ยกดเบาๆมือซ้ายยกทับผีประคองคุกเขาให้เนื้อเนี่ยนะคะเข้ากันกับพริกหอมกระเทียมที่ย่างไว้แล้วก็ใส่ปลาลงไปใช่ไหมจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกนะต้องต้มสุกเน้นต้มสุกนะคะโรยด้าด้วยหอมแปรหั่นหอมแปรก็คือผักชีฝรั่งอ่ะตามด้วยงาขาวคั่วคั่วให้หอมๆเนาะใส่ลงไปตักขึ้นวางเคียงกับผักสดขาดไม่ได้คือแคบหมูเคี้ยวให้แข็วบดกับเสียงกรอบกรอบมันอร่อยแท้ซุปบักแตงซุปแตงกวาเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานคล้ายๆกับป่นดอกไม้อ่ะแซ่บนัวทานน้อยหุ่นก็แซ่บทานมากหุ่นก็อวบอวบแต่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะหรอกนะคะอิอิบทเพลงมาเลยค่ะสวรรค์บ้านนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

เข้าสู่ช่วงรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะพี่น้องโอ้โหอกแหม่มจะแตกแหม่มบุรีอกจะแตกพี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาไม่เบาแล้วค่ะคุณรู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะมีข่าวนะคะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD Investor เนี่ยนะคะโดนแฮกพี่น้องคะแฮกข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินน่ะที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยนะคะเขามีอยู่เขาแฮกอะไรนะคะมิจฉาชีพแฮกทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลยังไม่หมดเขายังแฮกเข้าไปในชื่อของบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่หมดเข้าไปกระทั่งถึงชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารด้วยนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเข้าได้ถึงตรงนั้นเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นเนี่ยนะคะเวลาเราจะขายก็ดีเวลาเราจะซื้อก็ดีเนี่ยมันจะต้องเอาบัญชีธนาคารนะคะเลขบัญชีธนาคารเนี่ยไปผูกกับบัญชีของโบรกเกอร์ใช่ไหมพอเราซื้อเราก็ต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารเวลาเราจะขายเราก็ต้องรับเงินกลับมาโดยผ่านเนี่ยโบรกเกอร์คราวนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์คราวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ TSD บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็เน้นย้ำให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากว่าข้อมูลที่เข้าถึงทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งน่ากลัวแล้วนะแต่มันยังมีข้อดีอยู่นิดนึง TSD ก็แจ้งบอกว่าข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปลึกจนกระทั่งถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการถือครอบครองหลักทรัพย์หรือนำหลักทรัพย์นั้นไปทำธุรกรรมซื้อขายโอ้โหคือเข้าไปแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ย TSD ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านรหัสยืนยันที่เป็น OTP ต้องระวังไว้ให้มากถ้ามีโทรศัพท์มาถ้ามีข้อมูลผ่าน SMS นะไม่กดคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ไม่เปิดเอกสารจากผู้ส่งหรือแหล่งที่มาที่ไม่สามารถยืนยันได้อะดูอะไรแล้วมันงงๆอะนะโทรศัพท์ไปถามศูนย์ข้อมูลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก่อนเลยนะคะคือโทรไปหาจุดต้นกำเนิดอะถ้าเป็นว่ามาจากธนาคารโทรไปธนาคารสำนักงานใหญ่เลยอย่าโทรไปจุดอื่นให้โทรไปตัวเฮดๆตัวหลักๆแบบนี้นะคะนอกจากจะไม่กดลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แล้วเนี่ยคราวนี้เรามีบัญชีออนไลน์ก็ต้องหลีกเลี่ยง

ที่จะใช้รหัสเดียวกันกับหลายๆบริการที่เราไปใช้เพื่อเสี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในทางไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์ยังไม่จบต้องตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเช่นเดิมเนี่ยนะคะดูสัก 2-3 วันต่ออาทิตย์ก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจความผิดปกติของบัญชีเนี่ยเข้าไปอีกแล้วหากได้รับอีเมลจาก TSD ซึ่งก็คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก็อย่าเชื่อว่าเป็น TSD ของจริงขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนเพราะว่า TSD เนี่ยเขาถูกแฮ็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาส่งอะไรมามันจะต้องไม่มีลิงก์สิใช่ไหมที่จะแนบมาแล้วให้เรากดคลิกลิงก์อ่ะไม่มีนะคะจะเป็นอีเมลก็เป็นอีเมลเฉยๆนะเอาเป็นว่าหากเห็นอีเมลที่ผูกกับระบบของ TSD แล้วเนี่ยนะคะถ้าเมลเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศแบบแปลกๆเช่นภาษารัสเซียหรือว่าภาษาจีนแบบนี้เนี่ยนะคะก็แนะนำเลยค่ะว่าให้ลบทิ้งไปแปลรวมๆก็คือให้ระวังตัวเองให้มันต้องตั้งตัวเองให้อยู่กับสติให้ได้เพราะว่าศูนย์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้เนื่องจากถูกแฮ็กไปแล้วแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั้งหลายนะคะก็มีความไม่พอใจแหละก็ทุกคนก็ทำไมมันหลุดขนาดนี้แล้วที่หลุดไปเนี่ยชื่อเปลี่ยนมะนามสกุลจะเปลี่ยนมะแล้วอะไรจะเปลี่ยนอีกอะวันเดือนปีเกิดเปลี่ยนไม่ได้เลขบัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้ที่อยู่อาจจะย้ายบ้านได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยนได้อีเมลเปลี่ยนได้โอ้ยแต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันก็วุ่นวายพอประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้เปลี่ยนอันนี้ดิฉันทำเองนะเช่นสมมตินะว่าถ้าเกิดว่าจะมีเงินเก็บที่เป็นเงินเก็บแล้วรับดอกเบี้ยอย่างเดียวเนาะเราก็แยกไว้แบงก์หนึ่งแบงก์ที่มีความเข้มข้นนะดิฉันแนะนำธนาคารอาคารสงเคราะห์เวลาไปเบิกสตังค์เนี่ยนะคะเขาจะดูแลแล้วก็ถ้าจะเบิกล่วงหน้าเนี่ยจะต้องโทรไปบอกก่อนล่วงหน้าวันนึงอะในปริมาณเงินที่เยอะพอประมาณนะคะแล้วไปก็ต้องยื่นหน้าไปตรวจสอบกันแบบนี้เป็นต้นนะคะว่าใช่ตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกินเท่าไหร่ว่ายังไงถ้าเป็นสาขาเท่าไหร่ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่เท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะจะโทรเซย์ฮัลโหลเหมือนระบบธนาคารเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขาทำไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปก็คือเราต้องแยกถ้าเป็นบัญชีหลักทรัพย์เราแยกไว้เลยอีกธนาคารหนึ่งสมมุติเป็นธนาคารกอไก่ธนาคารกอไก่มีหน้าที่โอนเงินรับเงินแล้วเราก็ดึงเงินออกเลยทันทีที่รับเงินมาแล้วก็ถ้าเกิดเราจะซื้อขายหลักทรัพย์เราก็ค่อยเอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็ให้โอนไปในวันนั้นมันจะได้จบกระบวนการมันจะได้สั้นๆคราวนี้นอกจากจะมีเงินฝากและเป็นเงินออมที่จะต้องใช้จนกระทั่งแก่เท่าก็จะมีเงินเนี่ยที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ถัดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นบัญชีอีกสักบัญชีนึงนะคะที่เป็นบัญชีใช้จ่ายประจำวันประจำปีประจำเดือนแล้วแต่ค่ะว่าของใครจะเป็นแบบไหนบางคนสะดวกเก็บเงินไว้1ปีแล้วก็ใช้ทยอยไปทีละเดือนจนกว่าจะหมดปีถ้าหมดแล้วเหลือก็กลับมาที่บัญชีแรกที่เป็นบัญชีเงินออมแบบนี้แต่ถ้าไม่สะดวก6เดือนไหมบางคนบอกเฮ้อ6เดือนไม่ไหวขอ3เดือนได้ไหมเราก็แยกบัญชีแบบนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็พยายามจะรวมนะให้มีบัญชีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เราก็แยกไว้สัก 3-4 บัญชีแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีที่สุดคราวนี้เนี่ยนะคะความที่นักลงทุนไม่พอใจเนี่ยบริการของ TSD อ่ะไม่ได้กลัวนะคะว่าข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันจะรั่วไหลแต่ที่กลัวค่ะกลัวมิจฉาชีพรู้กลัวโลกจะรู้ค่ะว่าในพอร์ตหุ้นเราเนี่ยมีหุ้นเน่าเท่าไหร่เหตุผลเหรอโอ้ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีหุ้นเยอะนะเวลาลงทุนหุ้นผิดพลาดเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยมีสตังค์โบนัสออกก็จะไปซื้อหุ้นไม่รู้หรอกหุ้นมีงบดุลงบขาดทุนงบกำไรงบเงินสดยังไงซื้อตามกระแสแบบนี้ก็มีนะคะก็มีก็เยอะด้วยนะคะโดยเฉพาะ

ผู้หลักผู้ใหญ่เวลามีสตังโบนัสมั่งเงินเดือนออกมั่งก็ทยอยซื้อไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องรอเพราะว่าติดอยู่บนยอดดอยใช่ไหมทุกของคนลงทุนเนี่ยนะคะก็ต้องระวังตัวกันไว้ให้จงดีคราวนี้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะในสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยคนที่อายุประมาณสัก40 50 60พอได้อยู่แต่ถ้าเกิด70อัพที่มีสตังฝากไว้นะคะหรือว่าซื้อหุ้นไว้เพื่อหวังกินเงินปันผลการทำธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างยากก็ให้ไปติดต่อนะคะเอาร่างนี่แหละค่ะไปที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แค่นั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็ไปดูซิมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูให้มันละเอียดแล้วก็ก่อนจะออกไปเนี่ยนะคะเราก็แวะซะก่อนเลยหน้าปากซอยบทเพลงนี้ชื่อว่ากาแฟโบราณค่ะ

ช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจพี่น้องค่ะมาเลยโอ้โหเห็นแล้วเศร้าต่อไปอีกเครือข่ายของผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับขึ้นราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมเป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่ขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่68-76บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสาเหตุการขึ้นราคาเนี่ยเป็นเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองเนี่ยปรับขึ้นราคาจาก16บาทเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลแล้วก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ปรับขึ้นราคาแต่ว่าปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายอ่ะถ้าความต้องการเยอะแต่การส่งออกมาสู่ตลาดเนี่ยน้อยราคาก็ปรับขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนก็ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยจะได้กำไรอะไรนักหนาก็พออยู่ได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลดการรับทานสุกรไปกินไก่ก็ได้กินผักข้างรั้วก็เสียก่อนก็ได้ประมาณนี้เป็นต้นเนาะเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดถ้าไม่รอดเราก็ไม่รอดใช่ไหมสวัสดีค่ะอันนี้มาแล้วชื่อนี้แม่ได้ใจจริงๆถั่วต้มแล้วครับเขียนอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานป่าโผคุณบัว

อริยาคุณจิตตาปอป่านรอดยายออดสามย่านพูนสีแม่แอ๋วสีพมติ่งแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาโอ้ชื่อน่ารักนะคะแต่ละคนแฟนคลับดิฉันนี่ไม่ธรรมดาดิฉันจำได้นะคะดิฉันจำได้เกือบทั้งหมดนะคะเอานี้ต่อข่าวกันอีกนะคะนี่มาธุรกิจใกล้ตัวดิฉันนี่ธุรกิจสื่อธุรกิจสื่อโลกนะคะวิกฤตเลยแค่ครึ่งปีเนี่ยมีข้อมูลจากเพสนะคะระบุเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมข่าวในสหรัฐและสหราชอาณาจักรเนี่ยเลิกจ้างแล้วมากกว่า 2,300 ตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของสถานีโทรทัศน์นะแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์นิตยสารโดยเรียกการปลดพนักงานออกว่าเป็นการปรับโครงสร้างโอ้ดูแล้วดีเนาะถูกไล่ออกเหรอไม่ใช่โดนดุลออกมาเพราะปรับโครงสร้างสาเหตุเนี่ยค่ะเป็นเพราะโลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนด้วยผู้ชมอะค่ะเขาไม่ดูหรอกโทรทัศน์นั่งคอยโอ้สองทุ่มมีข่าวนี้สามทุ่มมีละครสี่ทุ่มเป็นแบบนี้อ้าวสี่ทุ่มครึ่งเป็นข่าวอีกทีนึงเอาเที่ยงคืนเป็นรีลันอะไรแบบเนี้ยเขาย้ายไปดูวิดีโอค่ะไปดูโซเชียลมีเดียและ AI คือเหมือนมีโทรทัศน์ติดตัวไว้เพราะอะไรเพราะโลกของมือถือเนี่ยมันเข้าถึงเราก็จิ้มดูได้ง่ายใช่ไหมมองซ้ายมองขวาเจ้านายไม่อยู่อันแหนจิ้มซะเลยหนังจีนแนวตั้งอะจิ้มซะเลยว่างนี่เงินน่ะไม่ค่อยจะเหลือหรอกแต่ทำไมแต่มันเล้าใจวันที่7เดือน7วันที่8เดือน8ประมาณนั้นนะคะนี่คุณผู้ฟังกลับมาที่เมืองไทยดูสื่อไทยดิสื่อไทยเนี่ยนะคะโฆษณาหายรายได้ก็หดหลายช่องเนี่ยยุติการผลิตละครคุณผู้ฟังคงจะเห็นนะว่าดาราเนี่ยนะคะเขาก็ต้องขยับขยายไปทำอาชีพอื่นน่ะจากที่เคยเป็นดาราเฉิดฉายอยู่ในจอแก้วในจอเงินเดี๋ยวนี้เห็นนะหายหมดไปทำอะไรกันเหรออ๋อไปขายสินค้าแล้วก็รับรีวิวถูกไหมเออนะสำนักพิมพ์ขนาดเล็กก็ปิดตัวลงและเลิกจ้างโดยที่ AI คือแรงกดดันเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งระบบเป็นเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไปตลาดแม่ค้านั่งเหงาๆเมื่อก่อนก็ตะโกนด่ากันเธอขายดีฉันขายไม่ดีเดี๋ยวนี้เป็นไงนั่งกันนิ่งก้มหน้ากันแงบทำอะไรเหรออ๋อดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังมานี่อีกนะคะสำนักข่าว CNBC นะคะรายงานราคาน้ำมันโลกในตลาดปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะหลังจากที่การสู้รบของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยพักรบชุดราคาของน้ำมันโลกเนี่ยร่วงแล้วก็ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญเหตุนะคะเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาหยุดชั่วคราวนะเขาเรียกว่าพักลบชั่วคราวนะคะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เคยส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันทั่วโลกก็เริ่มที่จะผ่อนคลายลงสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบนซ์นะคะซึ่งเป็นราคาน้ำมันอ้างอิงสากลก็ร่วงลงมากว่า 2% มาอยู่ที่ประมาณสัก86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าน้ำมันดิบเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยนะคะก็ลดลง 2.3% คุณผู้ฟังเขาลบกันคุณผู้ฟังเห็นอย่างว่าไอ้คนที่ลบคนที่สั่งลบเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรก็นี่ไงราคาน้ำมันเขาก็ขายดีในปริมาณที่เท่าเดิมแต่ได้เงินมากขึ้นเพราะราคามันดีดขึ้นเห็นนะทองคำขึ้นแล้วมีอะไรอีกอะที่ผูกผันไปพร้อมกันน้ำมันนะคะคุณผู้ฟังสังเกตเลยนะน้ำมันแล้วก็ไปที่ค่าเงินแล้วก็ต่อไปที่นี่ไงทองคำเห็นนะมันผกผันวิ่งกันอยู่3ตัวนี่แหละประชาชนทั้งโลกเนี่ยนะคะไม่มีใครได้กำไรหรอกคนที่ได้กำไรดิฉันเห็นอยู่คนหนึ่งเนาะ แล้วก็ถือครองทรัพย์สินประเภทนี้เยอะด้วยมีลูกแล้วก็มีลูกเขยเนี่ยค่ะช่วยกันทำนะกิจการเนี่ยเหมือนประเทศสารคันเนี่ยว่าแย่แล้วก็ยังไม่ได้แย่เท่าประเทศนั้นนะคนเก่งอยู่นานอ๋อไม่ใช่อยู่นานคนเก่งอยู่ไม่นานยังไหวมิวสิกเชิญรับฟังค่ะ

0: มาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่

หลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ตัวจริง
1: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Wine Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: อยู่ตรงนี้พี่น้องจ๋าโอ้ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะโอ้โหมาแล้วคุณสมคิดจำปาศรีบอกหนองคายฝนตกนะคะคุณผู้ใหญ่วันชัยนาคินคุณอรวรรณคุณปราโมทผู้วงคุณจิตราศรีจันทร์คุณอนุภาพสุวรรณวิโกคุณนงลักษณ์พาคมลีเลิกนะคะคุณล้อมบ้านเรืองนะคะอุ้ยมีรายงานสภาพอากาศมาด้วยนะคะมาที่คุณสมคิดรายงานแล้วนะคะว่าหนองคายฝนตกคุณนิรันดร์บ้านเก่าอุตรดิตถ์แล้วคุณปริชัดปัญญานะคะบอกว่าอุตรดิตถ์อิตรดุดฝนตกจ้านี่เห็นไหมมันเริ่มตกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเถอะจะตกหนักกว่านี้นะคะแล้วก็คุณสุภัตราทาราเย็นกุลนะคะบอกร่อนพี่บูนอากาศดีน้องหนึ่งกับร่อนพี่บูนอยู่นี้นะเอ้าคราวนี้เนี่ยนะคะมาเปิดสถิติก่อนอุ้ยใครทักทายมาคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะทักทายมาเวลานี้เลยนะคะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่แหม่มครับจากแฟด22คลองจันทร์ผมเองนะครับบังปลาไม่มีรอเรือก็จัดให้มีได้คุณตั้มกระต่อนะคะเอาไปแล้วหายโลดคุณตั้มกระต่อไปไหนล่ะข้อความเมื่อกี้มีแป๊บนึงเห็นเราบอกว่าฝนครึ้มนะคะเอาข้อมูลหายจริงๆนะคะคือเวลาส่งข้อความมาเนี่ยนะคะมันไปไวมากคุณวิสูตรส่งสติ๊กเกอร์มานะคะน่ารักดีทีเดียวขอบพระคุณค่ะเปิดสถิติแล้วล่ะเปิดสถิติสะสมผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะทั้งประเทศเลยนะรวมแล้วก็ 557,993 รายติดเชื้อเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเกินเป้าหมายนั่นคือ 101% ปกติ 100% ก็คือเต็มที่แล้วเนาะนี่ร้อยกับอีก 1% น่ะของเป้าหมายเลยนะ 83% ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ 76% ควบคุมระดับเชื้อไวรัสได้ในระดับที่ตรวจไม่พบแสดงว่าเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่แต่ตรวจไม่พบเพราะว่าได้ควบคุมเชื้อแล้วเห็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามหลักพุทธศาสนาไงศีล5อย่าได้ขาดถูกไหมอ่ะจังหวัดไหนดำโด่งไหมกรุงเทพมหานครนำโด่งติดเชื้อ 88,000 กับอีก503

15คนสูงสุดเลยตามมาด้วยชลบุรีเชียงใหม่เชียงรายนครราชสีมาแล้วก็สงขลาคุณผู้ฟังคะมานี่พาไปญี่ปุ่นดีกว่า State Time รายงานว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทุบสถิติในเรื่องของอากาศร้อนในระดับที่เรียกว่าโคคุนโชบิซึ่งอากาศจะร้อนรุนแรงนะคะมากกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเลยทั้งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคำนะคะที่บอกแล้วก็บัญญัติขึ้นว่าประชาชนจะเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคงจะจำได้ว่าฝรั่งเศสก็ระอุทางการก็เลยเตือนในเรื่องของระดับความร้อนว่าสูงสุดแล้วยุโรปก็ยังคงจะอ่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการโรคนะคะต่อไปก็จะเป็นลมแดดภาวะขาดน้ำเป็นโรคหัวใจแล้วก็พวกโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอากาศร้อนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเมืองไทยนี่แหละพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านะคะเมืองไทยผู้สูงวัยผู้ที่ต้องทำงานแรงงานกลางแจ้งคนงานก่อสร้างเกษตรกรพนักงานส่งสินค้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจจราจรและพนักงานเก็บขยะก็เสี่ยงจ้ะพี่น้องจ๋าเสี่ยงจากอะไรความร้อนไม่เท่าไหร่แต่มันคือความชื้นความชื้นสัมผัสคุณผู้ฟังความชื้นสัมผัสนี่จะสัมผัสได้ดูเหมือนอากาศเย็นๆน่ะแต่มันไม่เย็นเหงื่อเนี่ยมันจะออกคุณผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างยากส่งผลให้เกิดฮาร์ดอินเด็กก็คือค่าดัชนีความร้อนสูงกว่าค่าอุณหภูมิจริงหากไม่ได้พักเป็นระยะไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอมันก็จะเกิดภาวะลมแดดต้องเอาตรงนี้ต้องเรียกเสียงยาวๆลมแดดทำให้หมดสติอวัยวะล้มเหลวเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิโลกอะค่ะมันยังคงสูงขึ้นตามลำดับความสูญเสียจากคลื่นความร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่และพวกเราในประเทศไทยด้วยนะคะมองอุ้ยมีอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังหมอก็เป็นห่วงอะตอนนี้เนาะหมอเป็นห่วงนะคะหมอก็เตือนเลยนะคะปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษนะจะต้องใช้ยานี้เมื่อผ่านการประเมินว่าจะต้องปักจะต้องควบคุมจะต้องดูแลแล้วก็จะต้องมีการติดตามโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลเท่านั้นไอ้ปากกาปักลดน้ำหนักเนี่ยนะคะตัวยาเนี่ยมันจะต้องเย็นตลอดเวลาในอุณหภูมิที่สูงถึง 2-8 องศาเซลเซียสถ้าซื้อขายออนไลน์คุณผู้ฟังคิดดูดิซื้อขายออนไลน์มาทางไหนมาทางมอเตอร์ไซค์ขี่กันเบ้นน่ะเย็นไหมล่ะถึง2-8องศาไหมล่ะยากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นยืนยันเลยว่าปากกาปักเหล่านั้นเนี่ยนะคะปากกาปักลดน้ำหนักเนี่ยต้องอ่านให้เต็มเป็นของเก๋ชัวร์แม้จะเป็นของจริงเนี่ยนะคะมันก็สิ้นสภาพของการทำงานในระดับยาไปเรียบร้อยแทงไปเลยว่าเก๋และปลอมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำต้องอยู่ให้นานค่ะอยู่ให้จนฟันโยกอ่ะนะหมอเป็นห่วงต่อค่ะว่ามื้อเช้าเนี่ยตอนนี้ทำ IF กันใช่ไหมอุ้ยต้องอดให้นานที่สุดอดให้จนหนึ่งเที่ยงมีตายคุณผู้ฟังมื้อเช้าเนี่ยนะคะมันจะปลุกระดบเป็นระบบเผาผลาญนะอิ่มนานไม่กระชากอินซูลินเมนูแบบไทยๆนะหากินง่ายคุณผู้ฟังข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ใส่ข้าวไม่เยอะนะไม่ใช่โอ้โหไก่นิดนึงปลาหน่อยนึงข้าวท่วมเลยไม่ได้นะคะต้องใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนนะให้เยอะหน่อยจากนั้นก็ใส่ขิงด้วยมันก็จะยิ่งดีคุณหมอแนะนำต่อค่ะถ้าอยากทานข้าวราดแกงก็ให้เลือกเป็นพวกแกงเหลืองปักใต้ปลานึ่งผัดผักไข่ตุ๋นไข่ข้นไข่ต้มอย่าลืมอย่าขาดง่ายเลยไข่ต้มใส่เข้าไป1ลูก2ลูกนะคะเอาไข่แดงออกไปสักลูกนึงก็เท่ากับกินไข่ขาวเนี่ย2ลูกไข่แดง1ลูกเห็นนะทานกับผลไม้ที่หวานน้อยค่ะคุณหมอบอกว่าหวานน้อยแปลว่าอะไรแปลว่ากล้วยฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วก็มีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะที่ขายอยู่ตามสะดวกซื้อคุณผู้ฟังโอ้โหไปดูดิน้ำตาลที่ข้างกระป๋องอ่ะซัดเข้าไป6ถั่วทานได้ค่ะถั่วเนี่ยทานได้หลากหลายนะถั่วลิสงทานได้คุณผู้ฟังนะแล้วอิ่มแล้วเนี่ยอย่านั่งยาวนะเดินเบา
เดินเบาๆ10ถึง15นาทีกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะก็จะดึงน้ำตาลไปใช้ได้เร็วขึ้นหากหิวภายในเวลา2ชั่วโมงก็ให้ย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารับทานอะไรเข้าไปโปรตีนน้อยแน่ละแป้งเยอะใช่ไหมมันเลยแล้วก็มีน้ำตาลแฝงไงอยู่ในซอสอยู่ในน้ำจิ้มเห็นป่ะเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมันอันตรายแท้อันตรายว่าแล้วทำให้หิวบ่อย2ชั่วโมงหิวแล้วโอ้โหเวลาหิวเป็นไงหิวแบบโอ้โหจะกินหัวชาวบ้านได้ประมาณนั้นนะคะสรุปกาแฟหวานๆ นะขนมปังปาท่องโกจิ้มนมนมข้นหวานแหนมด้วยสังขยาโจ๊กใส่ข้าวเยอะๆโอ้โหแบบนี้อันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะบางคนบอกเอ้ยทานเบาๆเอาแบบหลอกตัวเองอะน้ำผลไม้คั้นโอ้โหหวานเข้าไปอีกคุณผู้ฟังปรับให้โปรตีนพอดีลดแป้งลงเพิ่มผักเข้าไปทั้งวันจะหิวน้อยลงง่วงน้อยลงแล้วก็ขุมง่ายมากขึ้นจะแก่ก็แก่แต่กายแต่ใจยังวัยรุ่นฟันจะโยกโยกแค่ไหนก็ขอให้หัวใจอย่าหยุดโยกบทเพลงนี้จัดให้ฟันปลอมโยกค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
3: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
2: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการกับแม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆหน่อยนะจ๊ะทักทายพี่น้องก่อนพอพูดถึงดีเจแก่แล้วนี่มันสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณณฤมลชูมนคุณแม่รัตนาคุณนิละไมคุณธวัชชัยขวัญวงทิมคุณทวันรัตน์กีรติเสงนาวงคุณรุ่งรุ่งคุณมะมิซัมอันนี้ต้องทักเป็นภาษาต่างประเทศสบายดีนั่นนะอุชื่อนี้อ่านยากแต่อ่านได้นะคะคุณพงษ์ฉะสะทอนแซ่ล้อคุณคนสันโดษคุณสมใจคุณวงคุณสุวัตด้วงคงตามต่อมาด้วยคุณอำคาสาลีเลิศคุณกาญจนาภาหงทองดีคุณพิมพรต้องใจคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณระวิภาศรีจันทร์คุณสมสานวลจันทร์คุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมใจสุวรรณโนนี่ทักพี่น้องเสร็จปั๊บคุณผู้ฟังดิฉันนี่จากเกาะดิฉันเป็นคนภูเก็ตเนาะดิฉันเป็นคนเกาะนะมาอยู่กรุงเทพโดนนานแปลว่ามาอยู่กรุงเทพนานก็มาตั้งแต่เรียนหนังสือกลับบ้านก็มีบ้างนะคะก็ขับไปไม่นานนานที่สุดที่เคยกลับเนี่ยนะคะช่วงน้ำท่วมกลับไปเดือนเสร็จๆโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยไอ้ชีวิตที่อยู่กรุงเทพนี่แหละต้องหาข่าวกรุงเทพอ่านก่อนสงสัยว่าถ้ากรุงเทพทำได้ต่างจังหวัดจะทำไหมและทำสำเร็จหรือไม่ต้องดูจากกรุงเทพนั่นนะคือเรื่องเป็นอย่างนี้สภากทมเนี่ยนะคะเขาจะรื้ออัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมวดเกษตรกรรมหรือเพื่อที่จะเก็บเพิ่มไงหวังจะสกัดแลนด์ลอร์ดก็คือเจ้าของที่ดินรายใหญ่อะจากเดิมเนี่ยเขาเก็บนะอัตราภาษีเนี่ยล้านละร้อยเขาจะเพิ่มเป็นล้านละ300เพื่ออุดช่องโหว่ที่เขาปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกมะละกอในที่ดินใจกลางเมืองที่มีมูลค่าเนี่ยสูงลิ่ว

เลยนะคะแล้วก็พวกนี้ที่เขาปลูกกันน่ะก็เพื่อที่จะเลี่ยงภาษีและดัดหลังการนำที่ดินในเขตเมืองมาใช้ประโยชน์ผิดไปจากที่กำหนดไว้ตามผังเมืองรวมเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนี่นะเขาบอกเขาจะทำนะแต่สภาองค์กรผู้บริโภคกันนะคะเขาก็บอกว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งคือกทม.เนี่ยแหละยังเพิกเฉยกับการละเมิดกฎหมายควบคุมอาคารด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและการเข้าออกของรถดับเพลิงในโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่มีมากถึง50แห่งตามแนวรถไฟฟ้าด้วยกฎหมายเนี่ยถนนเนี่ยนะคะมันจะต้องกว้างอะล้อมอาคารเนี่ยอย่างน้อย6เมตรเพื่ออะไรเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยนะคะเข้าถึงแล้วก็มีการกางอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างเพียงพอแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีการปรับปรุงและมันยังคงทำผิดกฎหมายอยู่อย่างนั้นหนำซ้ำบางแห่งแจ้งนะว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่เมื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยลงพื้นที่ก็เผชิญกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่นั่นคือยังคงทำผิดกฎหมายและปล่อยให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะเผชิญกับความเสี่ยงโดยโครงการเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะตั้งอยู่แถวนี้พระรามเก้าห้วยขวางสาทรสีลมสุขุมวิททองหล่อเอกกำไมคุณรู้ฟังดูดิไม่สามารถอ่านชื่อคอนโด50แห่งออกอากาศได้หมดเอาเป็นว่าแจ้งตามพื้นที่ก็แล้วกันพี่น้องอยากทราบชื่อนะว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่ทั้งก่อนตัดสินใจซื้อก่อนตัดสินใจเช่าหรือเข้าอยู่นอกจากจะสังเกตพื้นที่ถนนที่อยู่รอบคอนโดแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะดูดิมันกว้างถึง6เมตรไหมแล้วถ้าไฟไหม้มองต่อมีการจอดรถกีดขวางทางฉุกเฉินหรือไม่ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คือคอนโดจะมีที่จอดรถไม่พอถูกไหมเขาก็จะเอาพื้นที่พวกนี้แหละมาขีดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องทำที่จอดรถก็เลี่ยงกฎหมายถูกไหมอ่ะก็ใช่ไงพี่น้องคะพี่น้องเข้าไปที่เพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคดูนะคะว่ามันจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงไหมไม่ต้องคิดเยอะขนาดโรงเบียร์ณลาดพร้าวอ่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมหลังเกิดเหตุเป็นไงเจ้าหน้าที่ก็มาเดินเดินดูดูดมดมดมเสร็จแล้วเป็นไงตัวละโอ้ไม่ใช่ตายตอนนี้เนี่ยนะคะเสียชีวิตแล้ว37ศพและยังมีอาการที่สาหัสจากการโดนไฟไหม้อีกแล้วคุณผู้ฟังคิดตามสิถ้าอยู่บนคอนโดไฟไหม้แล้วคอนโดสูงกทม.มีรถดับเพลิงอ่ะพอที่จะดับเพลิงไหมมีเฮลิคอปเตอร์มาโรยน้ำหรือสารเคมีเพื่อดับเพลิงดีหรือไม่การหลบหนีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราจงรักษาชีวิตให้จงดีกทม.เนี่ยน่ากลัวนะไม่ใช่มีแค่คนที่หลอกลวงเท่านั้นน่ะแต่บางสิ่งก็น่ากลัวกว่านั้นอีกนั่นคือบังคับให้ดิฉันอ่านบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่น้ำหนักอึ้นคนจะรักรักที่ใจใช่ต้นแขนอึ้นคนจะสวยสวยที่ใจใช่จอแบนไอ้ยาอุ้ยใหญ่ที่แขนล่ำที่ขาอย่าได้แขนไอ้ยาโอ้โหจบดีพักสักครู่ค่ะ

มาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ชื่นชอบมากนะคะบอกว่าเพลงนี้ถูกใจวัยรุ่นเหลือน้อยลงชื่อนะคะคุณสุภัทรานะคะใส่เข้ามานะบอกเข้าใจเปิดเพลงนะพี่แหม่มอั้นพี่แหม่มชอบพี่แหม่มก็เปิดแล้วประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเข้าใจเปิดเพลงนะดิฉันก็หาสรรหามาในสิ่งที่คุณผู้ฟังชอบนะคะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ศรีสุขคุณจุรีแสงจันทร์คุณสอนจินดารัตตามต่อมาด้วยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยฝนตกนะจ๊ะสวัสดีไปยังคุณแหม่มบุรีรัตน์เจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ฟัง FM 95คุณวัชรีนะคะนี่มาแล้วคุณสุธีบรรเทาทุกข์คุณสังสุราชนะคะบอกเพลงที่ขอไม่เคยจัดเพลงอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เป็นไรพี่น้องคุณวิสูตรบอกว่าอะไรนะจอแบนก็ยังดีกว่าทางเรียบอ๋อกลอนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคนจะงามในน้ำใจใช่น้ำหนักนะคนจะรักที่ใจใช่ต้นแขนนี่คนจะสวยที่ใจใช่จอแบนปั่นใหญ่ที่แขนล่ำที่ขาอย่าได้แค่แสดงว่าเป็นคนมีกล้ามเนื้อเยอะพี่แหม่มอย่าลีลามากอ่านข่าวเร็วเอาได้ค่ะมาจากหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะหน้าหนึ่งข่าวสดเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นอย่าเพิ่งไปด้านหนึ่งก่อนเอาอันนี้ก่อนคดีพี่น้องรัสเซียหายนี่

และรวบปังทงฆ่าสองรัสเซียหลบหนีไปจนมุมที่สระแก้วอ้างแค่ชิงจักรยานยนต์แต่เหยื่อขัดขืนดิฉันว่าน่าจะมีข่มขืนด้วยนะคะคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีที่

ามประกบยิงน้องชายชาวรัสเซียก่อนแล้วจากนั้นพี่สาวต่อสู้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตดิฉันเชื่อมีข่มขืนจากนั้นป๋องสั่งให้กลับไปเอาจอบเอามาฝังอำพรางศพแต่คราวนี้มันไม่จบตรงนี้คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนะคะเขาว่านะมันเนี่ยนะคะไอ้สองคนเนี่ยยังฆ่าโหดพ่อแม่ลูกอ่ะเจอทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะคะ5ศพแล้วพี่น้องนะคะแล้วก็ต่ออีกข่าวหนึ่งนะคะนั่นคือศาลสั่งจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีนายเดชนางแหววคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหม2ชื่อนี้2ผัวเมียคดีขโมยหวยรางวัลที่1ของป้าหยันหรือป้าขยันสวรรคโลกนะคะพร้อมกับสั่งให้ชดเชยค่าเสียหาย150,000ยังไม่หมดค่ะที่ต้องชดเชยขนาดนี้เพราะว่าจำนนด้วยหลักฐานสารภาพเลยนะคะว่าเผาลอตเตอรี่จริงพร้อมกับจะไปเป็นพยานให้กับป้ายันทวงคืนเงินรางวัลจากกองสลากมาเล็กๆมาเล็กๆไม่ใหญ่นะเมื่อกี้ลืมอ่านว่าข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องโอ้พี่น้องก็ช่วยกันทำงานดีจริงๆนะคะเอาต่อมาที่ข่าวเนี้ยข่าวแม่ดิฉันก็ไม่อยากอ่านเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ยุ่งอันแต่อ่านเถอะจากข่าวสดนะคะญาติเล็งผ่าพิสูจน์ซ้ำศพหลุนเร่งทำเรื่องรับกับแต่เงินไม่มีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ค่อยๆดิคลอเขาเรียกว่าใหญ่เกินเบอร์นะคะต้องบอกคำนี้นะคะว่าใหญ่เกินเบอร์จริงจริงนะมันลามปามไปทั่วเนาะใหญ่เกินเบอร์สำหรับฮารุนอินฟูทำคลิปหารายได้จากการเล่าเรื่องแบ็คแพ็คเที่ยวคนเดียวสำนักข่าวอิสลาเนี่ยนะคะเขาก็เลยตรวจสอบก็พบฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทฮลุนโซโลจำกัดปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านกำไรสุทธิ 6.65 แสนบาทหมายเหตุด้วยประกอบส่งงบการเงินระบุมีหนี้สินหมุนเวียน 100,000 บาทคราวนี้มันไม่ได้จบตรงนี้เพราะว่ามันลามปามใหญ่โตจากหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะบอกแจ้งไทม์ไลน์กระทรวงการต่างประเทศโต้งานอืดโยนจอเจียแจ้งข้อมูลช้าพี่ยื่นเอกสารรับร่างฮลุนนี่เห็นไหมมันลามไปทั่วคุณผู้ฟังแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันใช้เงินไหมแล้วเงินทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันเงินใครเวลาราชการทำงานมันคือเงินประชาชนแต่หน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต้องดูแลประชาชนไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าโยนบาปให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะที่สถานทูตไทยณกรุงอังการาชี้แจงข้อเท็จจริงเลยนะคะบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจถึงการเสียชีวิตเมื่อวันที่14เดือนที่แล้วตามที่เป็นข่าวแต่ได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี้เองคราวนี้กรณีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องตามในแง่ของกฎหมายทั้งเรื่องของการทำประกันภัยเดินทางนะโดยคปภ.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็แจ้งว่าเนี่ยนะคะอินฟูคนนี้ทำประกันเดินทางนะที่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุแล้วก็ฆาตกรรมเนี่ยทุน5ล้านบาทขีดเส้นใต้หมื่นเส้นล้านเส้นทุน5ล้านบาทโดยจะต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ใบนิติเวชประกอบการยื่นนะแต่หากเป็นกรณีเสียชีวิตจากโรคประจำตัวก็จะไม่ได้เงินประกันเรื่องนี้ต้องตามดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินฟูคนนี้เนี่ยทำประกันไว้เท่าไหร่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศทำกี่ครั้งกี่หนดูวงเงินทุนด้วยเพราะการทำประกันการเดินทางเป็นการกระจายความเสี่ยงโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเวลาป่วยเนี่ยนะคะส่งกลับประเทศแล้วก็รวมถึงนะการเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยเที่ยวบินดีเลย์เขาก็จ่ายชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง

แล้วการซื้อแบบนี้ซื้อผ่านระบบออนไลน์นะและจะได้รับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมลก่อนที่จะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดซึ่งการเสียชีวิตเนี่ยนะคะตามประกันจะจ่ายเงินให้กับทายาทเห็นไหมคราวนี้มันไม่ได้จบแค่นี้เอ้ยเมื่อกี้อยู่ที่หน้าไหนนะมีเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังมีเรื่องนี้แหละนะอันเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีหลายฉบับเหลือเกินหาแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะหายไปไหนแล้วกำลังหาอยู่กำลังหาหาไม่เจอซะด้วยสินี่ค่ะจากเดลี่นิวส์อ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์ลุ้นผ่าใหม่ฮลุนโซโล่ยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกเอ้าใช่นะอ่ะอันนี้คือไปที่หน่วยงานที่สองอะเมื่อกี้นี่คปพ.ใช่ไหมอ๋อกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ต่อด้วยคปพ.ตอนนี้มาต่อที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube นะของเนี่ยอินฟูคนนี้เนี่ยมันเป็นงานลิขสิทธิ์ตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537จะได้รับการคุ้มครองเนี่ย50ปีนับจากอะไรนับแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นของผู้รับพินัยกรรมอันจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมทันทีนะที่ระบุไว้แต่หากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมก็มีบุตรบิดามารดานะคะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายและลุงป้าน้าอาโดยคู่สมรสเนี่ยนะคะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคู่ชีวิตก็จะถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมรับมรดกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปยื่นต่อศาลและเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจึงจะมีการนำคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไปอันประมาณนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องฉลาดชาญฉลาดต้องใช้คำนี้ต้องชาญฉลาดนะในการดูข่าวว่าถ้ามีข่าวแบบนี้เนี่ยมันโยงไปตรงไหนได้บ้างและโยงได้อย่างไรนะคะหายไปไหนนะข่าวนี้ดิฉันเห็นอยู่แว็บเมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังแอบดูนิดหนึ่งอยู่ที่ข่าวสดถามว่าต้องฉลาดยังไงนี่มาค่ะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเขียนถึงตรงนี้ว่ารอจอเจียสรุปสาเหตุทานน้ำใจเน่เป็นไงคนไทยทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยปลอบญาติที่ยังเครียดไม่ต้องอ่านเยอะอ่านแค่นี้ก็น่าจะพอนะเอ๊ะเราขำอะไรบุรีรัตน์มานี่จากจอเจียไปข่าวอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหญิงไทยวัย28ปีที่ถูกจับพร้อมไอซ์900กรัมซุกอยู่ในซองกาแฟที่สนามบินฟูกุโอกะเชื่อไม่มีเจตนานำเข้ายาเสพติดข้ามชาติแต่เป็นเพียงผู้หิ้วสินค้าอีกทั้งไม่มีประวัติมาก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ไทยก็เร่งขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องและขอศาลออกหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดนอกราชอาณาจักรเป็นการส่งออกเพราะไม่งั้นต่อไปนี้หิ้วกันไปแล้วก็บอกว่าฉันบริสุทธิ์ฉันมีอาชีพรับจ้างหิ้วโอ้โหก็หิ้วกันสนุกดีแล้วคราวนี้ก็ไม่ติดคุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไทยจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะในญี่ปุ่นเองคุณผู้ฟังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตต้องบอกคำนี้เลยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวก็ยังเกิดขึ้นใช่ไหมกลับมาที่ข่าวโกงดีกว่าข่าวโกงสอบวันนี้ก็พาดหัวเยอะแยะมากมายนะคะหลายฉบับเรื่องเดชโดน7ข้อหาคดีโกงสอบซัดทำตามทีรุษสั่งเอ้ยอ้าวคราวนี้เป็นไงอ่ะคือนายเรื่องเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบมศว.เนี่ยนะคะก็รับทราบข้อหาโกงสอบท้องถิ่นโดนเข้าไป7ข้อหาค่ะมีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบปลอมเอกสาร

แล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมเรียงเป็นแถวเลยส่วนนายธีรุธนี่นะคะเป็นใครนายธีรุธที่ว่าคือนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือคนคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้มาพบตำรวจขอเลื่อนชี้แจงในสัปดาห์หน้าขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาอีก11คนที่เป็นมือแก้คำกระดาษคำตอบเนี่ยที่บ้านพักย่านนนทบุรีก็จะทยอยรับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดนอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็โดนพ.ร.บ.คอมเข้าไปด้วยนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้ยาอันนี้ไม่อ่านไม่ได้เลยต้องเริ่มที่ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวเลยค่ะซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.นะยังไม่ปรับนะยังเขาว่ายังเพราะฉะนั้นต้องต่อด้วยเดลี่นิวส์ค่ะอ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์พาดหัวบอกนายกย้ำชัดสยบลือปรับครม.เย้ยคนพูดไม่มีข้อมูลปิดประตูร่วมรัฐบาลยังไม่จบต่อที่ข่าวสดค่ะข่าวสดก็พาดหัวเรื่องนี้นะนายกนี่แหละหนูคือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลหนูปัดพลวันไม่ถึงเวลาปรับครม.ชัยชนกชัยชนกเป็นใครชัยชนกเนี่ยนะนามสกุลชิดชอบนามสกุลชิดชอบก็ต้องเป็นลูกของเนวินชิดชอบอันนะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าคุณกรุณาเป็นแม่คนนั้นคนนั้นนะเขาเป็นรัฐมนตรีนะคนนี้ชัยชนกก็ออกมาชี้ครบ1ปีกำลังสวยไอ้ยาโอ้โหลูกชายพูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมติชนหนังสือพูดคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศยันเรื่องเดียวกันนะยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลอนุทินปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อเลยคุณผู้ฟังนะหรือยังไงไม่รู้เอาเป็นว่าอย่างนี้นายกหนูนึกว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมการเยือนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีครอบคลุมความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเห็นนะพอมีวัฒนธรรมดิฉันก็ตกกระจายแล้วเอ้ยคราวนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลงวัฒนธรรมในข่าวก็บอกว่าการเยือนเนี่ยนะมันรวมถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจและการค้าโลกจากมาตรฐานและมาตรการการค้าของสหรัฐที่ขึ้นภาษีคุณผู้ฟังจำได้ไหมเราโดนไป 12.5 ในขณะที่ประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาโดนไปแค่ 10% นะแล้วก็จะคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินด้วยตามรายงานนะไม่ระบุว่านายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้จะร้องเพลงหรือไม่เพลงอินโดนีเซียที่เคยดังในประเทศไทยดิฉันจำได้เพลงหนึ่งตะตุกตวงตะตุกตวงคุณผู้ฟังจำได้ป่ะเพลงเนี้ยต้นดังแล้วเป็นเพลงตลกอ่ะตะตุกตวงตะตุกตวงนี่เพลงหนึ่งนะแล้วก็ไม่มีรายงานว่าจะเป่าแซกโซโฟนหรือไม่อย่างไรแต่ในอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยนะคะเคยไปเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ที่มาเลเซียแล้วก็ไปครวญเพลงเทียนมีมีที่ประเทศจีน ส่วนดิฉันไม่มีเพลงอะไรดิฉันมีเพลงนี้อากงยังงงใส่ไปพี่น้อง

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกพี่น้องค่ะคราวนี้เลยนะคะดิฉันจะนำเสนอในรอบที่ผ่านมาในใกล้ๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของข่าวจีนเหิมเป็นการเหิมเกลิมมีทั้งประเด็นกุมารจีนพ่อทิพย์จนกระทั่งถึงข่าวอันนี้ก็ซาแล้วนะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแถลงปกป้องสาวจีนที่พุ่งกระโดดถีบกราดหญิงไทยในงานอีเวนต์ที่กรุงเทพแล้วก็ชาวเน็ตก็แชร์คลิปประจานอย่างแฉสุดขีดเรื่องราวก็สงบไปด้วยดีในขณะที่ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ตีแผ่ช่องโหว่ข้อตกลงระหว่างประเทศรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางที่กำหนดคือแต่เดิมเนี่ยกำหนดให้วิ่งเหนือกลางอีสานตะวันออกจำนวน500คันแต่ตอนนี้ทุนจีนสวมสิทธิ์วิ่งลากยาวทะลุลงใต้เลยค่ะพี่น้องเมินกฎหมายของไทยไม่เข้าด่านชั่งน้ำหนักไม่ติด GPSไม่มีประกันภัยภาคบังคับตามที่กฎหมายไทยกำหนดนอกจากนี้ทุนจีนเนี่ยนะคะยังสวมสิทธิ์นอมินีตั้งบริษัทในสปป.ลาวเพื่อที่จะเพิ่มโควต้ารถจีนมากกว่า500คันตามที่กำหนดทำให้วิ่งรถได้ไม่จำกัดทุ่มราคาขนส่งเกือบ 100% ด้วยการขนทั้งขาไปและขากลับจนกระทั่งหั่นราคา

ทุบผู้บริโภคไทยเนี่ยนะคะในด้านโลจิสติกเนี่ยเช่นรถไทยคิด 200,000 รถจีนเนี่ยตัดราคาเหลือแค่ 90,000 บาททำอุตสาหกรรมขนส่งไทยขาดทุนปนปี้เรื่องนี้ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็แฉพฤติกรรมเมินกฎหมายไทยของทุนจีนต่ออีกพี่น้องไม่จบเพจที่ชื่อว่าบ่อวินทูเดย์ก็แจ้งว่าคนจีนในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเสร็จเลี้ยงจบส่งขายร้านอาหารจีนเม็ดเงินจะไปไหนก็หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทั้งประเด็นการถือครองกิจการการใช้แรงงานและการประกอบธุรกิจของชาวจีนที่ใช้นอมินีมาสวมอะนอมินีก็คือบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนซึ่งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ไม่มีหน่วยงานภาครัฐยืนยันการดำเนินธุรกิจลักษณะศูนย์เหรียญที่มีการกระทำผิดดังกล่าวจริงหรือไม่นี่บอวินทูเดย์รายงานมานะคะคราวนี้ก็ไปดูต่อในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเทาจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ได้เขามีการขอร้องนะใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ลืมแล้วบอกว่าอย่าเรียกจีนเทามันบั่นทอนจิตใจประมาณนั้นงั้นเรียกจีนกระดำกระด่างแล้วกันความเชื่อโบราณเลยคุณผู้ฟังเขาว่านะไทยเล็กเจ๊กดำให้หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมคืออย่างนี้มันเป็นลักษณะที่ผิดจากเทือกเขาเหล่ากอไงเทือกเขาเหล่ากอไทยเนี่ยนะคะไทยเล็กเนี่ยไม่ได้คือคนไทยในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรูปร่างจะใหญ่ล่ำสันหากมีรูปร่างแคะเตี้ยแกรนแบบเนี้ยผิดนะคะส่วนเจ๊กดำคำว่าเจ๊กแต่เดิมเนี่ยแต่โบราณเนี่ยเป็นคำเรียกคนจีนนะโดยทั่วไปเนี่ยคนจีนเขาจะมีผิวขาวเหลืองหากคนจีนเนี่ยนะคะมีผิวคล้ำดำโดยกำเนิดนะไม่ใช่ตากแดดนะแบบนี้ถือว่าผิดจากชาติพันธุ์นี่แหละเขาก็ไม่ให้คบไงคนโบราณเขาว่ากันอย่างนี้เนี่ยคราวนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนดำอาละวาดเริ่มจากแก๊งชื่อว่าดากอนเนสเช่าโรงแรมหรูเลยเป็นฐานปฏิบัติการเปิดทั้งบ่อนมีทั้งปาร์ตี้ยาเป็นยาเสพติดนะแล้วก็แฝงการค้าประเวณีแบบครบวงจรที่เชียงใหม่จีนดำอีกแล้วตั้งร้านขายเป็นร้านขายของฝากเอาไว้บังหน้าแต่ด้านหลังนั้นซ้ายติดตั้งเครื่องสแกมเมอร์คัดลอกข้อมูลและรหัสบัตรเครดิตคราวนี้เล่นงานพวกเดียวกันที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อของไงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนความเสียหายเนี่ยมีมากกว่า29ล้านบาทยังไม่หมดตำรวจตะคุบจีนดำบินลัดฟ้าข้ามประเทศจากจีนมาไทยมาทำอะไรมางัดบ้านหรูย่านนนทบุรีบ้านใครบ้านคนไทยนะแล้วก็ลักพวกแบรนด์เนมแล้วก็ทองโดยบินเข้าไทยเพื่อก่อเหตุนี้โดยเฉพาะเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วก็จะบินกลับประเทศจีนทันทีตะคุบที่ไหนตะคุบที่สนามบินพี่น้องคะคราวนี้ต่อด้วยจีนดำปิดปีเลยใช้หญิงไทยอายุ24ปีเป็นนอมินีตั้ง33บริษัทถือครองทรัพย์สินรับโอนเงินมากกว่าพันล้านตระเวนซื้อบ้านหรู33หลังรวมมูลค่าเนี่ยนะคะ 1,000 กับอีก227ล้านบาทโดยทุนจีนที่เป็นทุนใหญ่เป็นจีนดำชื่อว่านายหาวเติ้งเอ้ยแบบนี้เพลงมาจัดไปกับพี่น้องคะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นช่วงอีอาตะบุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กกับรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอจากนี้ดิฉันเนี่ยนะคะก็จะพักแล้วก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่เคารพอีกในช่วงของกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆ2ทุ่มถึง4ทุ่มในระหว่างที่พักนี้มีวิธีป้องกันตัวเองนำมาฝากแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพคือถ้าไม่ถูกเคารพก็อย่าเข้าไปยุ่งไม่ถูกเข้าใจก็หยุดอธิบายและถ้าไม่ถูกเห็นค่าก็ถอยออกมาแบบอยู่ห่างๆถูกขัดจังหวะก็พูดให้น้อยลงแค่นั้นเองขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านผู้ฟังปรารถนาในทุกประการจงสำเร็จโดยพลันทันทีมีสิ่งอัศจรรย์ดีๆเข้าหาชีวิตจากนี้เชิญคาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาสู่ท่านผู้ฟังพุทธังสิทธิทัตตะนะชาลีติธรรมังสิทธิทัตตะนะชาลีติสังฆังสิทธิทัตตะนะชาลีติดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ